0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเราพบกันอีกแล้วทีมงานวิทยุเล่าจำปาKeeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM. ยาววิทยุเราจำปาเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆเช้าวันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำมื้อนี้คือว่ามีครบคณะครบทีมมาเว้ากับท่านผู้ฟังที่เคารพอ่ะก่อนสิไปฟังข่าวพยากรณ์อากาศและก็มีเสนอว่ามีผู้ใดๆอยู่ในห้องส่งมื้อนี้เนาะคําควรนี่เพิ่นว่าน้อง6ความจริงพบความจริงที่ให้เฮาเติบโตเนาะเพิ่นว่า1ก่อนจะขอพรนั่นน่ะจงเชื่อมั่นซะก่อน2ก่อนจะเว้าก็จงฟังซะก่อน3ก่อนจะจ่ายเงินจงหาและเก็บให้ได้ซะก่อน4ก่อนจะเขียนจงคิดเนาะ5ก่อนจะล้มเลิกก่อนจะล้มเลิกอันใดอันหนึ่งอันจงพยายามเนาะข้อ6นี่เพิ่นว่าสิก่อนจะจากโลกนี้ไปหรือว่าจะตายไปจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพิ่นว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นคําควรจากผู้ที่ว่ามีเชี่ยวชาญในด้านภูมิในด้านเขียนกราบเขียนก่อนเนาะอ่ะอยู่ในห้องตรงของเฮามื้อนี้มีไผใดขอเชิญ
1: เจ้าเสริมไอ้หญิงก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ผู้ใหญ่เว้าก่อน
2: เจ้าผู้ใหญ่เว้าก่อนเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกลับมาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์เริ่มแต่10โมงฮอด12โมง2ชั่วโมงแต่เหมือนมีหลายอันหลายแนวที่เฮาสิมาเล่าสู่กันฟังก่อนอื่นต้องผู้ที่ว่าสายบุญทั้งหลายเนาะเพิ่นเฮ็ดบุญเข้าสลากอยู่วัดพญอดแก้วก็ข้าพเจ้าเช็คเบิ่งในออนไลน์นี่ก็หลายผู้หลายคนที่ว่าไปตักบาตรหรือว่าท่านผู้ใดที่ว่ามีอยากจะไปตักบาตรกับบ่ลาบ่สวยไปยังไหนก็ได้ตักบาตรยังไหนก็ได้ฉะนั้นก็จังว่าเฮาก็ประกาศให้กันฮู้เนาะ
1: อ่ะเจ้าสบายดีวันอาทิตย์ทุกท่านมื้อนี้แกก็แม่นวันที่13กันยาปี2026เกือบจะหมดปีอีกแล้วเนาะอีก 3-4 เดือนก็จะฮอตคริสต์มาสนิวเยียร์เนาะสบายดีทุกท่านที่นั่งกินกาแฟฟังพวกเฮาเนาะอยู่ทางบ้านอากาศเริ่มอุ่นเนาะเริ่มอุ่นๆขึ้นพวกเฮามีรายการของพวกเฮามื้อนี้ก็มีหลายสิ่งหลายๆอย่างดังที่ไอ้ยิงเว้าแหละเฮาจะมาโอล้มกันโดยเฉพาะแม่นเรื่องเกี่ยวกับวัดวาเนาะซึ่งเป็นวัดวามันก็มีหลายอย่างเนาะมีโดเนชั่นแด่แม่นหยังแด่เดี๋ยวเฮาจะเข้ามาโอล้มกันจ้ะ
0: มีหลายเว้าเรื่องวัดเรื่องวานเรื่องศาสนา
1: เออ
0: ว่าบ่มันสิเข้าไปกับคําทํานายเนาะ
1: ว่า
0: เรื่องอันใดนั้นเฮามาว่ามีคําทํานายเพิ่นเว้าออกมาเด
1: ้อืมเจ้าสบายดีเอ้ย
3: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกท่านเนาะมื้อนี้ก็มาครบคณะซะอัญญาบัญญิงก็มาน้องทานไซแล้วก็อัญญาคําแสนและดวงดาวจะขอรายงานเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีหลายเรื่องล้มกันเนาะพยากรณ์อากาศมื้อนี้หันแม้นปัจจุบันนี้แม้น19องศา10โมงนี่แล้วก็จะขึ้นไป21 22 23ไปจนว่าฮอด4โมงแลงก็จะลงขึ้นเป็น22องศาและเมื่อฮอด7โมงแลงจะเป็น19 18 17ไปแล้วต่ําสุดก็จะแม่นประมาณ16องศาซึ่งก็ถือว่าโอเคเนาะบ่กะสิว่าปัดสิหนาวอยู่ได้ล่ะคันแม่นว่า
1: อ
3: ันนี้เพราะฉะนั้นมื้อนี้โดยเฉลี่ยแล้วแม่น23องศาบ่มีฝนมื้ออื่นแม่น13ถึง26องศาจะได้น้ําฝน1มมวันอังคาร15ถึง24องศาจะมีฝนฝอยเนาะเพิ่นว่าจะมีฝนฝอยแต่บ่แม่นว่าตกแฮงพี่ลึกดอกก็ตกๆหยุดๆนะแต่ว่าอุณหภูมิ15ถึง24วันพุธก็เส้นเดียวกันท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนฝอย11ถึง18จะมีได้น้ําฝน1มมคือกันวันพฤหัสก็เส้นเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าอุณหภูมิตกต่ําก็ต่ําได้มีแต่9องศาตกสูงสุดเป็น19องศาเนาะสําหรับวันศุกร์หั้นแมนท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสบ่มีเมฆหมอกบดบังเลยท่านผู้ฟังอุณหภูมิ9ถึง23องศาบ่มีฝนตกอีกและวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันอุณหภูมิ12ถึง26องศาก็บ่มีฝนเช่นเดียวกันและมื้อนี้หลังจากที่โอ้ล้มกันฟังเพลงกันก็มีข่าวหลายอย่างที่จะมาเสนอให้ฟังโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแดอยู่ใน สังคมออสเตรเลียของเฮาเนาะนักการนักการเมืองหลายหลายอันที่เฮาคุ้นหน้าคุ้นตาก็เริ่มออกหาเสียงแต่เดี๋ยวนี้เลยได้เห็นท่านฮอดยามเลือกตั้งใกล้มาซื่อๆก็ออกหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็คําทีคํามั่นสัญญาว่าสิให้อย่างแด่ถ้าหากว่าได้ถูกเลือกเข้ามาเป็นอยู่ในรัฐบาลก็มีแต่คําที่ว่าฟังแล้วก็ม่วนหู
1: แม่
3: จะได้ผลประโยชน์หลายแต่จะเฮ็ดได้บ่นั่นแม่นอีกเรื่องนึงแล้วก็พรรคอีกฝ่ายอื่นที่เว้าว่าพรรคฝ่ายนี้ว่าคันแม่นค่อยได้เข้าค่อยจะเฮ็ดจังซั่นจังซี่แล้วก็ถามว่ายกตัวอย่างซะว่าง่ายๆพรรค One Nation เนาะของท่านนางบัญญานางโพลีแฮนเซนนี่เพิ่นก็ว่าคันเพิ่นได้เข้านี่เงินซุปเปอร์เพิ่นสิเอาออกมา
1: เจ้าได้ยินเพิ่นเว้าอยู่
3: เงินของพวกเจ้าเด้สิมากักไว้เฮ็ดหยัง
1: แม่นแต่ว่าแล้วมันจะเป็นกัน
3: แม่นไผแม่นเจ้าแม่นไผอยากซื้อเงินน่ะออกมาโลดมาซื้อเงินโลดโอ้คนก็ดีใจแล้วคันเอาออกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อยากได้สิตายก็บ่ได
1: ้
3: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจถามว่า and then what
1: เย
3: ่คำถามว่า and then what หลังจากนั้นจะเกิดหยังขึ้นบ้านเมืองล่มจม
1: แม่นการล่มสลายของซุปเปอร์
3: เพราะว่าบ่มีเงิน
1: เจ้า
3: เพราะรัฐบาลในนี้แม่นพยายามสุขอยู่ให้คนเอาเงินท่อนไว้แต่เดี๋ยวนี
1: ้เจ้า
3: ให้บริษัทซุปเปอร์หั่นเอาเงินไป
1: หมุน
3: หมุนหมุนไส้
1: เจ้า
3: บริษัทเด็กเก่งๆก็หมุนไส้ได้ลงทุนอันนั้นอันนี้ได้ได้ดอกเบี้ยได้หยังเฮาก็ได้ส่วนอันน่ะส่วนปัน
1: ส่วนแบ่ง
3: ส่วนแบ่งมีปีนึงค่ะพระเจ้ายังจื้อได้ว่าอันนี้แม่นเงินซุปเปอร์กับของทางรัฐบาลเนาะเพิ่นเอาไปลงทุนอยู่อันสวนสนุกหั่นนะ
1: อ๋อข่อยก็ถือคือก
3: ันเจ๊งเลย
1: เจ้าข่อยก็ถือ
3: มันไป 3,000
1: ลูกไป 3,000 ของข่อยมันไปขึ้นเป็น 7-8,000 นี่แหละ
3: เพรา
1: ะสมัยนี้อยู่อันวันเดอร์แลนด
3: ์แมนวันเดอร์แลนด์ไปล่ะคือซื้อบ
1: ่แต่ว่าได้ปีฟรี
3: ได้ปีฟรีเนาะแต่ว่า
1: อันนั้นเป็นรัฐบาลจะพวกพนักงานรัฐบาลเพิ่นจะเอาเงินทุนซุปเปอร์ของพนักงานรัฐบาลไปลงทุนอยู่โครงเขตนั่นเน
3: า
1: ะ
3: เพราะว่าเฮาจ่ายเงินซุปเปอร์ให้เพิ่นและเพิ่นมีสิทธิ์เอาเงินเฮาหันไปหมุนซะ

0: มาได้ข่อยให้ข่อยก็ว่าฮู้คักเลยอยากได้เด้อข่อยต้องเลือกเด้อข่อยอยากได้เงินเออแต่ว่า
1: แต่ว่ามันแบบนี้มันถือกฎหมายบ่เอ้ยเอ้ยไผวันถ้าว่าเฮา
0: เป็นนโยบายดิ
1: เออนโยบายซื่อๆ
0: จะแบบโอเคแบบท่านทรัมป์เดี๋ยวนี้ออกมาเว้าว่าถ้าหากว่าพรรคของเพิ่นได
1: ้เออ
0: เพิ่นจะให้ผู้ใหญ่ผู้หนึ่ง 5,000 ดอลยูเอส
1: เด้
0: อ่าถือหรือบ่
1: บ่แม่นซื้อจ้างจบอ่อย
0: บ่แม่นซื้อจ้าง
2: ลักษณะนั้นและ ต่าง
0: ลักษณะหักแต่ว่าเรากับมีสิทธิ์เว้าว่าอันนี้แม่นเพื่อบรรเทาทุก
1: แม่น
0: ให้คนทุกคนได้มีกินมีไส
1: ้จ้ะ
0: ก็คือรัฐบาลออสเตรเลียมีระยะนึงให้เฮาให้พวกเฮาผู้ละ900ดอลลาร์เด้
1: เจ้าจื้ออยู่จ
0: ื้อเออล่ะเพื่อว่าสิให้ใกล้ฮอดยามคริสต์มาสจังให้เอาเงินไปซื้อเครื่อง
1: ซื้อของ
0: จ่อยว่าบ่มีคนเอาไปซื้อเครื่องไผก็เอาไปจ่ายอันนั้น
1: เบิดเอาไปบีบตู้เบิด
0: เอาไปบีบตู้แดแล้วก็อันบางคนก็ไปจ่ายจะติดหนี้เครดิตการ์ดบ่มีไผเอาเงินไปซ
1: ื
0: ้ออันเครื่องที่ขายอยู่ในคริสต์มาสเนาะเพราะว่าอันคิดแนวนึงออกมาเป็นแนวนึงแต่ว่าลองเบิ่งอีกยังมีหลายอย่างที่เด็ดที่วันเนชั่นจะเว้ามาล่ะแต่ว่าเฮาเป็นสถานีวิทยุที่บอีหยังการเมืองใดนึงเฮาจะบ่เว้าว่าต้องเลือกฝ่ายนั้นต้องเลือกฝ่ายนี
2: ้บ่มีสิทธ
0: ิ์บ่มีสิทธิ์
2: เพราะว่าสมมุติว่าเฮาเชิญนักการเมืองมาบรรยายบ่หรือมาเว้านโยบายเฮาก็ต้องได้สิทธ
0: ิ์ได้เฮาต้องเชิญทุก2ฝ่ายเออ
1: สิบ่ตีกันอยู่ในนี
0: ้บ่อันดัดผู้ละอาทิตย์ก็ได้คือกันกับแต่ก่อนนั่นๆท่าน
3: เฮาเคย
0: ท่านแต่ก่อนนั้นนางอ่ะไดรี่เรามากมาเด้
1: เจ้า
0: เออเราตอนนั้น
1: เราคือเงียบไปละไดรี
0: ่เราเป็นอินดิเพนเดนต
1: ์อ๋อเดี๋ยวนี้เป็น
2: แล้วก็มีออฟฟิศอยู่แค่
0: แล้วเป็นอินดิเพนเดนต์เออ
1: เขาสามารถเข้าไปห้องทุกบ่
0: แม่นแล้วแต่ว่าเราเฮ็ดเวียกดีได
1: ้แล
0: ้วเข้าไปแล้วเว้าหลายอย่างแทนพวกอันคนหัวดําว่าซั่นซะคือว่านางไดรี่มาล่ะเราอยู่ตอนนั้นเรายังอยู่พรรคลิเบอรัลแล้วบัดนี้เฮาก็ต้องไปเชิญคนจากพรรคเลเบอร์มา
1: ลิเบอรัลมาลิเบอร
0: ์บ่เราเป็นเลเบอร์เราเป็นลิเบอรัลเขียนหนังสือเข้าไปห้องการเพิ่นเพราะว่าอันนี้เป็นกฎระเบียบของสถานี
2: แม่นบ่ว่าแม่นอินดิเพนเดนต์นะ
0: แต่ก่อนเออ
2: okay.
0: เราจึงออกจากลิเบอรัลเราจึงมาเป็นอินดิเพนเดนต
1: ์
0: เพราะว่าคันเราเป็นลิเบอรัลเราจะบ่ถูกเลือกเข้าเด็ดขาดเพราะว่าอยู่ฟาวเลอร์หั่นบ่สู้เลเบอร์เนาะเราก็เลยจําเป็นได้ออกเป็นการตัดสินใจที่สละ
2: ก็เป็นยังมีสิทธิ์เปลี่ยนใจได
0: ้โอ้เย่จะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ออกเราก็เป็นอินดิเพนเดนต์เดี๋ยวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนโยบายแม้นถ้าหากว่าเอากับพรรคการเมืองฝ่ายนี้มาเว้าเฮาต้องเซิร์นอีกฝ่ายนึงเฮาก็เซิร์นไปแต่เพิ่นปฏิเสธ
1: ว่า
0: เพิ่นบ่มาคันบ่มาก็บ่เป็นหยังแต่เฮาเซิร์นแล้วดิให้โอกาสแล้ว
1: เพิ่นปฏิเสธเพิ่นอาจจะรู้สึกว่า
0: เพิ่นบ่มีเวลา
1: อ๋อใครอยู
0: ่และอีกจังนึงมั่นใจว่าได้ 100% บ่จําเป็นว่าเสียเวลาพรรคเลเบอร์อยู่แถวนั้นเนาะเพิ่นว่าเพราะว่าเฮาเขาเจ้าจะไปเอาเวลาไปใส่อยู่บ่อนที่ว่ามันมินเมมันบ่สิได้หรือสิเสียสิได้หรือสิเสียเพราะว่าบ่ได้เขาฮู้ว่าได้ 100%
1: เขาบ่
0: เอาน
1: ะ
0: เออแต่ว่าอยู่แค่บ่มาตาหั่นก็เทื่อนึงก็ว่าสิได้ 100% ก็ตก
1: อุ
0: ค
1: ันเด้
0: อันนางอันนั้นเป็นฮอดอันพรีเมียร์ของอันนิวซาวเวลพุ่นเด้
1: อย่าสู้เฝ้า
0: อย่าเฝ้าเว้าได
1: ้
3: เออ
1: มัน บางคนนี
0: ่ได้เออเฮาก็เว้าเรื่องการเมืองพอหอมปากหอมคอแต่ว่าบ่ได้อยู่เพราะว่าบ่ทันฮอดยามเลือกตั้งเทื
1: ่อ
0: ใกล้สิฮอดยามเลือกตั้งเลยห้ามบ่ให้เว้า
2: ฟังเพลงม่วนๆแล้วมาล้มกันต่อเจ้าครับ

0: วท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์10โมง52โมง FM 99.9 เพลงม้วนจบไปเมื่อกี้นี่ความจริงว่าเปิดเพลงเมืองซ้ำลำลึกแต่ว่ากลายเป็นเพลงอื่นไป แต่ว่าเพิ่นคือสิเอาอันนี้เขาบ่เป็นหยังข้าพเจ้าจ้ะข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวๆผู้ใดเอาไปห้องๆอยู่ไสฟังแล้วก็ม่วนฉะนั้นภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลจงใช้ภาษาลาวเป็นภาษาที่ฟังแล้วม่วนหูอย่าซุไปใช้ก็เป็นคําหยาบเนาะขึ้นกับคําเฮาเองเด้ภาษาแม่นบ่เราอยากใช้เป็นคําหยาบอยากใช้เป็นคําม่วนอยากใช้เป็นเพลงอยากใช้เป็นแนวใดก็ได้นะอันนี้ล่ะจังค่อยว่ายังรักษาไว้เอาเว้าเรื่องภาษานี่เนาะหลายคนข้าพเจ้าเห็นเพิ่นลืมฟื้นเรื่องคลิปเก่านะมีผู้ใดผู้หนึ่งได้ที่ว่าออกมาต่อสู้ว่าภาษาลาวนี่จะต้องยังเป็นภาษาลาวอยู่อ้าวเอาเฮามาเปรียบใส่คือจังว่าเว้าพี่น้องเวียดนามเนาะเพิ่นใช้ภาษาแต่ก่อนมันใช้ภาษาจีนแม่นบ่หรือว่า
1: เขียนซื่อๆไอ้คําแสน
0: เขียน
1: ซื่อๆแย่ใส่ตัวอักษรจีนมาเขียน
0: แล้วบัดนี้ก็ไม่เขียนเป็น
1: เปลี่ยนเป็นลาตินแย่
0: ขีดหัวขีดก้นอีหยังก็ว่า
1: เว้าคืนหลังนิดนึงเนาะสมัยตะกี้อาณาจักรจีนเนาะจีนจะมีความจะเจริญแล้วก็จะสามารถที่จะไปยึดเอาหลายๆประเทศเนาะซึ่งไอ้เดี๋ยวนี้อยู่ญี่ปุ่นก็ยังใส่ตัวจีนอยู่ผสมอยู่ในการเขียนเกาหลีก็ยังมีแต่ว่าเกาหลีกับเวียดนามเฮ็ดคือกันก็คือแต่งตัวหนังสือใหม่เขาเจ้าขึ้นมาเจ้าคือเวียดนามแต่งตัวลาตินขึ้นมาเกาหลีก็เปลี่ยนตัวหนังสือแล้วก็การเขียนนี่การเขียนนี่มันก็ยากเนาะเพราะว่าเอาตัวจีนที่ว่าภาษาจีนนี่มันก็หลายอยู่ไอ้ยิงไอ้คําเสร็จแต่ว่ามันบ่สามารถที่ออกเสียงเพียงพอคือตัวหนังสือ10ตัวหันออกเสียงเดียวกันหมดเข้าใจบ่แล้วดังนั้นประชาชนจึงเริ่มงงๆหั่นน่ะแล้วก็คือไอ้คําเสร็จฮู้แหละว่าเวียดนามตะกี้ก็เคยเป็นเมืองขึ้นของจีนเนาะก็เลยใส่
2: อาจจะมีหลายเผ่าเนาะหลายเผ่าแล้วก็เลยเสียงมันก็เลยเพี้ยนเนาะ
1: แม่น
2: เพราะว่าเรื่องภาษาจีนนะ
1: แม่นไอ้ยิงเว้าถึงมาลงมาถึงเขตอันนาเซซวนแม่นหยังหั่นน่ะเสียงเพี้ยนหลายได
2: ้
1: เสียงเพี้ยน
2: หลายมันก็แม่นบัดแบบ
1: มันใกล้ไปทางลาวเฮาพี่ล่ะ
2: มันเสียงมัน
1: เสียงคนจีนเพี้ยนเลย
0: คือภาษาลาวก็มีหลายเสียงหลาย
2: ก็จะว่าเพราะว่าหลายส่วนเผ่าดิ
0: ฉะนั้นคนจะต้องได้ดึงอันใดนึงมาเป็นกล
2: างเป็น52ส่วนเผ่า
1: จ้ะ
2: ให้คิดว่าจังซั่นข้าพเจ้าย่างออกไปนะปรากฏว่าคือว่าอยู่หลังบ้านหั่นก็แม่นอีกเผ่าเว้าภาษานึงอีกภาษานึงเห็นบ่แต่ละส่วนเผ่าของเจ้าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเจ้าเองแต่ว่าเฮาก็คอยร่วมกันเข้ามาเว้าเป็นภาษาเดียวกันเพราะว่าคันสิเทียบใจแล้วหั่นคือเมืองจีนนี่มัน
1: ก็52ส่วนเผ่ากันจีน
2: แต่ว่ามันใหญ่เด
1: ้ใหญ่
2: เจ้าแต่ว่าเป็นคันสิเว้าเฮานี่ก็มาจากหั่นว่า
1: ซั่นตัวแม่นเฮามันหนีลงมา
2: ตัวนี้เนาะคือใจตัวนี้นะบัดนี้เฮานี่ซําว่าเฮาใหญ่ซํานี่นะเฮาก็ยังแจกไปอ
1: ี
2: ก52อ
1: ี
2: ก
1: มันงงเป็นยังไงถ้าเว้าถึงเรื่องส่วนเผ่าเนาะนักอันยิ่งคือสิบ่ชื่อดอกว่าปี2009ที่ผ่านมาประมาณ7ปีก่อนอยู่สปป.ลาวมีนักปีนถ้ําของต่างประเทศได้ค้นพบกะโหลกแต่ว่าบ่แม่นกะโหลกหมดมีกะโหลกแควแล้วก็กะโหลกทั้งหัวที่แตกอยู่ในถ้ําเนาะทําอิฐเขาเจ้าก็นึกว่าแม่นการเมอร์เดอร์แต่ว่ามันกลายเป็นหินฟอสโซก็เลยเอาไปตรวจเนาะผลตรวจออกมามือก่อนเนาะจากอันกะโหลกดังกล่าวเนี่ยมันมนุษย์ดึกดำบรรพ์ของที่อยู่เคยอยู่ดินแดนอาคเนที่อันกระดูกดังกล่าวหั่นกะโหลกดังกล่าวมีความเก่าแก่ถึง 63,000 ปี
0: ว้าว
1: ดังนั้นอันนี้ดังนั้นหมายความว่า 63,000 ปีก่อนเคยมีคนกลุ่มนึงอยู่แถวนั้นแล้วอยู่แถวนั้นก็ไอ้ยิ่งเห็นบ่ว่าอันวัดผู้จำปาสัก
2: แม่น
1: เมื่อก่อนหั่น
2: อันนี้บ่ฮอด500ปี
1: เขาเจ้าก็เคยมีคนกลุ่มนึงอยู่หั่นแล้วบ่แม่นพวกเฮาก
2: ็
1: พวกเฮาหาก็เข้ามาอยู
2: ่แม่นพวกเฮา
1: เข้ามาอยู่ดังเวียงจันทน์คือกันเห็นบ
2: ่เว้าจังแต่ตัวนั้นคันคนเฮาเข้ามาเนาะมันก็ต้องมีศาสนาเข้ามานําเนาะแต่กี้ก็แม่นฮินดู
1: น่าจะแม่นฮินดู
2: เดี๋ยวนี้ก็แม่น
3: 99.9
2: แต่นี่ก็เป็นศาสนาพุทธ แต่บางเทืออยู่แถวไต่นะครับพระเจ้าก็ไม่คือตลกในใดหนึ่งนะ
1: ว่า
2: อยู่แถววัดผู้นะหรือว่าพระสาทหินบ่ได้บ่นึงนะเพิ่นเอาพระเข้าไปไว้หั่น
1: ตะกี้บ่แม่นบ่มีพระ
2: เพิ่นบ่แล้วเพราะว่าเรื่องฮินดูมันก็ต้องฮินดูม
1: ัน
2: ต้องเพิ่นรักษาเรื่องว่ามันยังของศาสนาเพิ่นอาจสิแม่นว่ามันยังมีฮูป
0: สาลึง
2: สาลึง
1: มี
2: มันแบบคือเฮาคิดนั่นแหละเพราะว่าลางเทื่อเฮาอาจสิขี่รถผ่านนั่นน่ะแถวไปแถวไต่นะเฮาสิเห็นผู้มาโล่งบ่ฮู้หยังหั่นน่ะ
1: จ้ะ
2: เพิ่นถือว่าเป็นแนวใดแนวหนึ่งแบบว่าคือทานคําแสนบ่นะบัดเฮาเข้าไปใกล้ๆซอกเบิ่งแท้หั่นมีน้ําไหลออกมาจากอันนั้นเป็นฮู
1: ้แม่น
2: เฮาต้องคึกคักแล้วมีร่องลับอีกบักใหญ่กว่าหินบักใหญ่
1: แม่นเป็นชื่อท่านสวยงามเนาะ
0: เอาสิซะบุญยิ่งเริ่มเรื่องนี่เนี่ยเฮาก็บ่คึกออก
1: คึกว่า
0: คือเห็นข่าวที่กําลังอื้อสาวดังกันอยู
2: ่นั่นนะมันก็สิต่อมา
0: อยู่บัดนี้คันเว้าเรื่องเริ่มต้นนั้นก็สิเว้าก่อนศาสนาพุทธเกิดมามีรูปสวรึงอีหยังกันเนาะก็แม่นรูปของผู้ชายรูปของผู้หญิงนั่นเพิ่นปั้นคนได้อะ
2: ก่อนมนุษย์สิเกิดขึ้นมา
0: จังว่า interesting แล้วจังค่อยมาหาสาเหตุว่าเรื่องจังซี่มันเป็นจังได๋ปรากฏว่าโดนเติบแล้วทํามาฟังเพลงม่วนๆเนาะมื้อนี้เมียบ่มาเพิ่นว่ามื้อนี้เมียบ่มาสิเป็นจังได๋แล้วเฮาสิได้เชิญแขกรับเชิญเข้ามาในห้องส่งนี่มาสัมภาษณ์ต่อเพิ่นสิมีเรื่องหยัง interesting เว้าสู่กันมาฟังอ้าวม่วนๆจากวิทยุลาวจำปาก่อนจะไปฟังเพลงม่วนๆนี้มื้อนี้เมียบ่มาสุภาษิตนี่เพิ่นว่าจังซี่เนาะสู้นายพายถงหนีรูปแข็งตำนำตำแหน่งดีซื้อแล้วอดคดแล้วรวยถึงยามสวยเฮ็ดถึกกับเป็นพิษอันนี้ก็เป็นคำขวัญเอามาคิดมาอันอ่านกัน

0: Soir
1: 99.9
2: เสียงเพลงฮอตๆก็ได้บอกแก่ทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังในขณะนี้เนาะปรากฏว่าช่วงนี้ก็แม่นระยะนี้11โมงพอดี10โมงครึ่งเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าอยากให้มันฮอตม่วงไวๆเพราะปรากฏว่าคือว่าหิวข้าวแต่เช้าไปเป็นแน่เนาะก็บ่เป็นหยังเนาะอ่ะฉะนั้นผู้ที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลอยู่ที่ว่าอยู่วัดพญาแก้วก็ขอให้ได้บุญได้พระหลายๆเนาะมื้อนี้มันบุญข้าวสลากครับพระเจ้ายังคืนฮอดบ้านอยู่บุญข้าวสลาก
3: เอ้ยยิงบุญข้าวสลากนี่แม่นเฮ็ดหยังเพิ่นจกสลากว่ะ
2: แม่นเฮาใส่มันซองเป็นถุงสลากแล้วเฮาสิทานให้ไผแดเพิ่นก็ต้องได้อ่านสลากว่าให้พ่อให้แม่ให้เสื้อสตระกูลของเฮาผู้ที่ว่าล่วงลับไปแล้วแล้วครับพระเจ้าเพิ่นคิดมิจะเว้าจังซั่นเนาะแล้วควรสิเขียนใส่อีกเติมว่าผู้ที่ยังอยู่ในนี้ก็ขอให้มีบุญมีคุณมีหยังเนาะตัวนี้ก็ควรสิเว้าเนาะอันนั้นเป็นก็เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เปลี่ยนไปละ
3: โอเคนี่ในห้องทรงเฮามื้อนี้มีแขกพิเศษ
2: ครับแม่
4: อีกผู้นึง
3: อีกผู้นึงซึ่งว่าอาทิตย์ก่อนก็มาพิเศษเทื่อนี้ก็พิเศษขึ้นดับเบิ้ลพิเศษเพราะว่ามา2เทื่อเนาะแล้วก็อันนั้นก็บ่แม่นอื่นไกลเนาะเพิ่นก็รายงานตัวเองแล้วแต่อาทิตย์ก่อนก็คือท่านดนัยอาสาเนาะมื้อนี้มาอีกอ่านข้าพเจ้าเตือนเพิ่นได้ก่อนจะมาว่าถ้ามาวิเทียนอยู่นี่จะอยากมาอีกได้เพิ่นบ่เชื
5: ่อ
3: ติดใจเด้เพิ่นว่าบ่มาเทื่อเดียวก็แล้วบ่ได้บัดนี้มาอีกเทื่อที่2อ้าวเพราะฉะนั้นจึงจักหน่อยนี่ซินยัวเอาไว้เป็นผู้จัดรายการเลยได้นี
4: ่โอเคเข้าใจเข้าใจ
2: นะเป็นคนจัดรายการเลย
4: เข้าใจนะท่านรายการ
3: จักหน่อยส่งไปเฮียนอันแพทแพโนแล้วก็เฮียนมีเดียลอปึ๊บแล้วก็เป็นผู้จัดรายการได้ต้องแต่ว่าต้องเห็น2อย่าง
4: แบบนี้มันต้องมีคําว่าท้าทายเนาะภาษา
3: แม่นท้าทายเพราะว่าทั้งสถานีนี่เพิ่นถามว่าผู้ใดเข้าเป็นเมมเบอร์ใหม่ปีนึง10ดอนบ่หรือ20ดอนนี่แหละแล้วเพิ่นจะ
6: 20ดอน
3: 20ดอนแล้วเพิ่นจะจัดให้ไปเฮียนมีเดียลอเพื่อว่าเฮาจะเว้าแนวใดจึงจะบ่ถูกกับฟ้อง
4: เราจะถามอยู่ได้ว่าม
3: ันมีแบบมัน
4: เหตุเหตุผลนี่อยากขอคําอธิบายหน่อยนึงว่าผู้ใดสิเข้ามาในอันแพโนเรื่องบอดคาสเตอร์นี่เฮาน่ะเหตุผลที่ว่าควรฮู้กฎหมายนี่สาเหตุ
3: เจ้าแพโนนี่แพโนนี่มันเทคมันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเนาะเพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่มีเทคนิเชียนเพิ่นมาสอนให้หมดทุกคนพวกเฮาจะได้ถูกสอนบ่ซั่นเพิ่นบ่ให้จับเพราะว่าของเขามันราคาแพงเฮาทุกคนจะต้องได้เรียนจึงสามารถจับได้อุปกรณ์เนาะแล้วก็อุปกรณ์ใหม่เจ้า
2: พี่น้องดาเว้าก็ถูกแล้วแต่ว่าต่อมาหั่นก็แม่นว่าถ้าว่าทีมงานของเฮาเว้าตัวเล็กตัวหนึ่งขนาด
3: เจ้า
2: ถามว่าทราบไปอีกนะนาทีหนึ่งหมายถึงว่าเจ้าเข้าข้างอันนี้
3: เจ้า
2: สิ่งที่มันบ่ถูกนะ
3: เจ้า
2: เฮาสุควรสิเอา
3: เพราะ
2: ว่ามันบ่ว่าน้องเว้าแบบผิดแบบว่ากฎที่ว่าอันนี
3: ้มันมีบางอย่างมันมีบางอย่างซึ่งว่าถ้าเฮาเว้าผิดไปคือเฮาเห็นเขาเจ้าฟ้องกันอย่างใหญ่โตอยู่ในทีวีอันนั้นนี่เขาฟ้องกันหลายเด้เป็นเงินหลายล้านเด้
4: เรื่องลบเนาะ
3: แต่ว่าสถานีน้อยแบบเฮาก็เส้นเดียวกันกฎหมายอันเดียวกันเฮาจะเว้าแนวใดจึงจะบ่ผิดบ่แม่นว่าบ่ให้เว้าได
4: ้เอาเป็นกลางเนาะถือว่าซับเป็นกลางเนาะ
3: ถือว่าถึงว่าจะบ่เป็นกลางแต่เฮามีวิธีเว้า
4: เจ
3: ้
4: า
3: เว้าง่ายๆก็คือว่าโดยเฉพาะเมื่อใกล้ยามเลือกตั้งเข้ามานะประมาณ3มื้อก่อนวันเลือกตั้งบ่ให้เว้าถึงเรื่องเลือกตั้งเลยก่อนหน้านั้นได้เฮาสามารถ
4: 72ชั่วโมงนี่บ่ให้เว้าถึงเรื่องการเมือง
3: แม่น
4: พรรคใดพรรค
3: หนึ่งเฮามีสิทธิ์เอานโยบายของแต่ละพรรคการเมืองมาเผยแพร่ได้ให้คนฮู้ว่าพรรคการเมืองใด
4: ค
3: นมีจุดประสงค์แนวใดมีนโยบายแนวใดให้คนฮู้เด้ให้คนที่บ่เก่งภาษาอังกฤษ
4: แต่บ่สามารถวิจารณ
3: ์แต่บ่สามารถว่าต้องไปเลือกพรรคนั่นเด้อไปเลือกพรรคนี้เด้อ
4: แบบนั้นจุดอ่อนแบบนี้
3: เฮาบ่สามารถ
4: จุดแข็งของพรรคแต่ละละ
3: เฮาก็เว้าได้ว่าคือว่าคือกันกับว่าพรรคนี่เพิ่นว่าถ้าผู้ใดเลือกค่อยจะเอาเงินซุปเปอร์ออกให้เจ้าเฮาก็เว้าได้แล้วก็เฮาก็เว้าว่ามีอีกพรรคนึงต้านมาว่าเอาคั่นเอาเงินออกแล้วทางซุปเปอร์สิมีเงินบ่แปลว่าบ่แม่นเฮาเว้าแต่ว่าแม่นเฮาอ้างอิงอ้างอิงการวิเคราะห์ของบอนใดเพราะฉะนั้นการเว้าข่าวอันใดอันหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้มี3แรง
4: แรงที่แรก
3: แรงที่เข้าข้างแรงที่ต่อต้านกับแรงที่เป็นกลาง
4: 3แรง
3: 3แรงถ้าบ่ได้อย่างหน่อยต้องมี2แรง
4: ต้องยึด ยึดถือ3แรง
3: พวกเขาต้องเว้าอีกว่าบ่แม่นอันนี้บ่แม่นความคิดของเฮาอันนี้แม่นเฮาได้มาจากแรง
4: เป็น recreation
3: มันจะต้องมีแรงเนาะแล้วก็เฮาจะบ่เข้าข้างออกขาเว้าเป็นในเชิงข่าวเพราะเฮาเป็นนักข่าวแต่ว่าบ่ให้เว้าหยังจักทีบ่ได้เฮาเป็นนักข่าวดิเฮาจะต้องแถลงแม่น
2: การคันปาก
4: คันปากอยู่เก่าอีก
3: เอามื้อเช้านี่ก็คันอยู่ดวงดาวก็ใส่ลิปสติกใส่หยังมายังดีก็เลยคันกระกอบบ่ได้ลิปสติกมันสิออกนักข่าวแม่หญิงนี่คันกระกอบบ่ได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าเมื่อวานอาทิตย์ก่อนท่านดนัยมาเนาะอัญใหญ่บุญยิ่งบ่มาเพิ่นก็อยากเกะๆน้อยนึงไปว่าข้างทําอิฐที่มาออกรายการเดี๋ยวนี้นี่ปรากฏว่าเก่งกว่านักจัดรายการเก่าอีก
4: ว้าวๆเฝ้ายอกเด้อ
3: คิดว่าคือสิบ่ม่มแล้วแหละ
4: ส่งเสริมอย่าเฝ้าส่งเสริมเด้อคําส่งเสริมนี่อย่าเฝ้าว่ายังบ่ยอมครับเจ้าก่อนอื่นข้าพเจ้าขอ
3: แสดงความยินดีเนาะถึงประธานทนายมา
4: ขอบใจที่กล้าให้การต้อนรับอีกเทื่อนึงแล้วก็ถามสบายขอสบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ทางบ้านเนาะแล้วก็อยู่ทั่วโลกข้าพเจ้ามารอบที่2ในนี้โครงการเก่านี่แหละโครงการหาทื่นอนเพื่อไปสร้างห่วมสร้างพญานาคอยู่ที่วัดหนองแสงเมืองหาดสะฟองแข่งนครหลวงเวียงจันทน์ตัวท็อปิกของโครงการนี้มีคำถามมาคำถามหนึ่งข้าพเจ้าอยากอ่านว่าคำถามตัวนี้ว่าถามข้าพเจ้าเองว่าหารายได้เพื่อไปสร้างวัดอยู่ประเทศลาวเป็นหยังบ่หารายได้มาช่วยสุมสนอยู่ประเทศนี้ตัวนี้เป็นคำถามเนาะแล้วไปเสียเวลาน้ำมันนะเห็นหยังและคำถามว่ามันต้องมีผลได้ผลเสียคนว่าเลยคนถามมาคำถามข้าพเจ้าก็ได้อ่านให้นะท่านผู้ฟังนํากันว่าบางทีท่านผู้ฟังอาจจะถามก็ได้หรือว่าบ่กล้าถามแต่ว่าในโครงการตัวนี้เปิดให้ทุกท่านมีความคิดความเห็นและข้าพเจ้าสามารถตอบที่จะตามความสามารถที่มีและก็คณะกรรมการคือท่านนาญานางไพวันและก็ท่านคําแสนและก็มีทานสุกันข้าพเจ้าเองบัดนี้โครงการใหญ่ๆนี้มันตาก็มีหลายองค์การมี7องค์การAssociation ที่ว่าเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพร่วมก็ขอเพิ่นบารมีใบบุญของเพิ่นนั่นแหละว่าแนวใดว่าเฮ็ดแนวใดทานผู้ฟังชุมชนลาวอยู่ต่างแดนสิมีข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเรื่องนะศรัทธาจิตศรัทธาของชุมชนลาวศูนย์เสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศก็ยังคิดถึงบ้านเฮาอยู่เลยเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็เชื่อแน่ว่าคําถามตัวนี้ผู้ที่ถามนี่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าคําตอบของผู้ถามนี่ต้องมี 100% เนาะแม่นบ่อันน่ะข้าพเจ้าก็เลยว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังมีข้อข้องใจย้ําขึ้นมาก็ได้ข้าพเจ้าอาจจะขอตอบแล้วก็ตอบแบบกันเองแบบว่าเอาสายกลางนะตามที่ว่านะญาณังไพวันเพิ่นเว้านี่มี3หลักเขายึดถือแต่ว่าข้าพเจ้านักรักการที่ว่าโครงการตัวนี้ข้าพเจ้ามามื้อนี้ก็เพื่อว่า1มาเหตุผลโครงการนี้ว่าจะลอนช์อาจจะเริ่มตั้งแต่เดือน9วันที่1เดือน9เฮาก็มีรายการเอกสารยังซักซ่าหน่อยนึงเรื่องการระบบการเงินของเขาจะเฮ็ดให้จัดสรรให้มันแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่อง transaction ผู้ได้รับปัจจัยจากผู้ใจบุญทำบุญศีลกินทานนำกันจะชัดเจนเรื่องระบบการมีเดียของเขาจะเน้นเรื่อง Facebook ระหว่างท่านผู้ใด donation เท่าใดแล้วเขาจะลง Facebook เป็นขั้นเป็นตอนแต่ละมือจนมือนี้จนฮอดท้ายเดือน10แม่นบ่
3: เจ้าคิดว่า พราะสิพอดีงามไทย
4: พอดีงาม
3: เพราะว่าไทยเดินเก้านี่มันบ่ทันแล้วเพราะว่าเฮามีการคัดเข้าทั้งเรื่องอันแบ่งข้าวแม่อย่างน้อย
4: เดี๋ยวระบบบัญชีระบบการเงินจะให้มันมีความชัดเจนหน่อยนึง
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่จะเปิดแบ่งแอคเคาท์เฮ็ดหยังก็ตามปรากฏว่าทางมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายน้อยนึงแบ่งนี่เอานัก
0: เอานักแม่นแล้ว
3: เพราะว่าเขาเจ้าถูกปรับใหม่มาก่อน
4: เกี่ยวกับเรื่องข้าพเจ้าได้เข้าไปสืบไปถามสอบถามเรื่องระบบการเงินมันมีช่วงระยะนี้นะโลกมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการฟอกเงิน
3: ต่างกัน
0: แม่นแล้ว
3: ฟอกเงินและโอนเง
4: ิน ธนาคารนี่เขาเจ้าสร้างออฟฟิศใหม่เขาห้องว่า verification พวกสังเกตว่าก่อนสิอนุมัติให้สิไปทางใดมาทางใดแล้วเขาเจ้าก็เขียนดรอปเรียงลงไปแล้วไปผ่านตัวที่ว่ามีนะเหตุผลที่เหมาะสมที่ว่าเขาเซตอัพไว้หั่น
3: ได้เปิดได้
4: จึงเปิดได้แต่เรื่องอื่นบ่มีปัญหาถ้าเฮาให้ข้อมูลโดยที่ว่าเปิดอกแล้วออนเนสให้เขาเจ้าแล้วเขาเจ้าก็บ่มีคําแนวอื่นโดยสิว่าบ่เกี่ยวข้องเรื่องการเขาห้องว่า security เนาะ
3: เจ้า
4: ในเฉพาะเรื่องแต่ละประเทศ
0: แต่ที่ข้าพเจ้าเคยไปธนาคารจะเป็นห่วงหลายที่สุดก็คือแบบตัวอย่างที่ทานมาบริจาคเงินอยู่นี่แล้วจะโอนไปประเทศใครเจ้าจะย่านย่านก็คือย่านการโอนเงินออกต่างประเทศเป็นการฟอกเงิน
4: อันนี้เป็นการคู่โดยเฉพาะแม่นนะเอาเงินออกจำนวนหลายๆนี่
0: เจ้า
4: ใครเจ้าสิถามว่าแล้วใครเจ้าสิคำถามใครเจ้าสิโน้ตไว้ในอันเวลาเซอร์วิสว่าบ่มีคำคู่บ่มีคนอยู่นอกถืออาวุธ
0: ปืนหรือว่าถือ
4: ครอบครัวเจ้าบ่ถือครูบ่
0: แม่นๆ
4: เขาเจ้าสิโน้ตลงว่าผู้ใดเซอร์วิสแล้ววันจักโมงวันที่เท่าไหร่รายละเอียดเขาเจ้านะเพื่อเซฟตี้เขาเจ้าอีก
0: แม่น
4: มัน
0: เรื่องเขาเจ้าจะถามอีกว่าอันตอนเจ้าจะโอนเงินออกไปกายหมื่น
4: เจ้า
0: เขาเจ้าจะถามว่าอันเจ้าท่านฮู้จักกับผู้นั้นบ่เป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าข้าเจ้าบ
4: ่
0: แม่นอันนี้จะเป็นการถามเพราะข้าพเจ้าถึง
3: เพราะว่าที่ผ่านมาหั่นธนาคารใหญ่ๆเลยเด
0: ้
3: คันไอเบิ้มของออสเตรเลียนี่ถูกปรับใหม่อย่างนัก
0: แม่น
3: ย้อนว่าการให้ข้าเจ้าส่งเงินออกไป
0: เป็นการ
3: จำนวนหลายๆและออกไปมันเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ
0: แม่น
3: หมายความว่าส่งออกไปเพื่อให้ไปปฏิบัติในทางเป็นภัย
4: กฎหมายเรื่องการเงินเนาะมันมีแต่ว่าข้อบัญญัติข้าเจ้าศึกษาเรื่องข้อผิดพลาดเป็นแต่ละมือใดคณะกรรมการเข้าใจว่าอันน่ะสมมุติว่ามือนี้มีลูกค้าเข้ามาแต่ละมือมีปัญหาหยังข้าเจ้าสิเอาตัวนั้นไปรีพอร์ตฟีดแบคข้าเจ้าเฮ็ดเวียก very sufficient on time แล้ว24 hours
3: of course ว่า
4: แม่แล้ว
3: เจ้าบ่เงินเด้มันสำคัญอยู่ในประเทศน
4: ี้
3: ก็คือน้ําอันเป็นเส้นเลือดรอเลี้ยงของประเทศกันมันเกี่ยวกับการ
4: ข้าพเจ้าก็เลยได้ดีเลย์ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ข้าพเจ้าคิดว่าน่ะอีก 2-3 มื้อก็สิได้รับคำตอบแล้วก็สิได้ลอนช์ว่าระบบการจ่ายก็คือข้าพเจ้าได้กล่าวขึ้นมาอีกว่าเฮาสิมีลงอันน่ะเน้นใส่เรื่องเพื่อเพิ่งอันน่ะใบบุญจากองค์การต่างๆโดยเฉพาะเป็นวัดพระยอดแก้วแล้วก็วัดอานาปาพุทธรวันที่ว่าเพิ่งใบบุญของญาทาน2ญาทานนี่และก็มีองค์การสำคัญก็มีครั้งแรกที่ได้มาเฮ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมก็คือลาวจีนเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วก็มี
3: สมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลีย
4: แห่งออสเตรเลียแล้วก็มี
3: อ้าวโจเหลียวหัว
0: เหลียนอีหุย
3: อ้าวโจเหลียวหัว
4: เคยเรียนได้ภาษา
3: อยู
4: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ
0: รีบแล้วก็ขอขอบใจซัดเฮาได้อยู่ในรายการนี้เนาะขอขอบใจท่านจินซงกับคณะบริหารที่อยู่นำกันมื้อนั้นข้าพเจ้าเอาใบเย็นที่ว่าใบ
3: โปสเตอร
0: ์ไปน
4: ั้
0: นเพิ่นพากันฮุ่มมา
3: เย
0: ้มีซื้อเพิ่นแล้วเดี๋ยวนี้20คนเนาะพากันบริจาคละได้ 1,000 ดอล
3: ได้ 1,000
4: ถึงว่าบ่ฮู้เห็นหน้าเพิ่นก็ขอบงกขอบใจเด้อด้วย
3: ก็ขอขอบใจท่านจินสงแล้วก็ขอบใจสมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลีย
0: แล้วก็ยังมีอีกอยู่ว่าเพิ่นจะมีงานอันน่ะยังก็งานมูนเฟสติวัลงานไหว้พระจันทร์เนาะ
4: ไหว้พระจันทร์
0: เจ้าเฮาก็จะพยายามไปคนขวายให้เพิ่นโดเนชั่นเนาะหวังว่า
3: เพราะฉะนั้น
4: ใบบุญตัวนี้มีแท้
3: แม่นมีแท้
4: เห็นแล้วใบบุญ
3: มีแท้เพราะฉะนั้นท่านแต่แน่ยังบ่ทันได้ตอบคําถามได้ว่าเป็นหยังแทนที่จะเอาเงินไปซอยสร้างวัดแต่ว่าท่วมจริงตัวนี้บ่แม่นวัดตัวนี้แม่นอนุสร
0: ณ์อนุสถาน
3: อนุสรณ์สถานเป
4: ็
3: น
4: ม
3: อนิเมนต์เน
4: า
3: ะเป็นอนุสรณ์สถานแต่ว่าอยู่ในบังเอิญอยู่ในของเขตวัดอยู่ในวัดของเขตวัดเพราะว่าเพิ่นเดินวัดเด้
4: เพิ่นเอาตัวนั้นไปเป็น
3: แม่นเป็นบอนเพราะว่ามีน้ําสร้างอยู่หันบอนนึงเพิ่นเชื่อกันว่าเป็นบอนที่พญานาคขึ้นมาหายใจ
0: ขึ้นมาเจ้า
3: เป็นเพิ่นสร้างตอนนั้นเพิ่นก็ยังเอาไว้
0: วัดหนองแสง
3: วัดหนองแสงเป็นบอนที่พญานาคแวมาพักอยู่บ่อนนี้ก่อนที่จะไประวางเดินทางระวางธาตุหลวงกับอันนี้และเพราะฉะนั้นคําถามอยู่บ่อนว่าไปสร้างอีหยังอยู่ลาวคือบ่ออกมาซอยคนลาวอยู่นี่ท่านตอบเราบอก
4: ยังบ่ได้ตอบแต่ว่าข้าพเจ้าน
2: ี่สําคัญตัวนี้
4: สําคัญแต่ว่าคันสิไปคิดว่ายากก็ยากคิดง่ายก็ง่ายตามคําความคิดของข้าพเจ้าเองคลิกขึ้นมาเลยว่าโอเคข้าพเจ้าในนามเดินเป็นในเทอมในน่ะเป็นผู้นําเนาะคําตอบตัวนี้ต้องเป็นผู้นําเนาะเป็นถ้าว่าโครงการตัวนี้ข้าพเจ้าสิเบิ่งภาพใหญ่ภาพกว้างหมายความว่าลูก9คนเนี่ยเขาสิแบ่งให้ผู้เดียวบ่ได้เขาต้องได้แบ่งให้สมมาสมควร
3: เจ้าเอ้าให้เวลาทานแต่ไหนคิดน้อยนึงแล้วเข้ารายการสถาน
4: ี
3: ให้เวลาคิดตื่มอีก2 second
4: 2 second 99.9
3: Sydney's West เจ้าลูก9คนที่ว่านี่หมายถึงไผ
4: ลูก9นี่บ่มันมีเลข9นี
3: ่
4: หมายความว่าเลขลูก9คนนี่หมายความว่าเฮามาเป็นอาสาสมัครคณะกรรมการและยกตัวอย่างคือว่าข้าพเจ้ายก9นี่เลข9นี่มันก้าวหน้าเลยเนาะก้าวไปตลอดความหมายเอาใส่ตัวนี้เป็นเลข9คนที่ว่าเหตุผลที่มันถามความคิดตัวนี้มันดีแปลว่าเพิ่นเปิดเพิ่นมีความกดดันอยู่ในตัวของเพิ่นเวลาเพิ่นถามแล้วเพิ่นรู้สึกปล่อยวาง
3: ได้ relief ออก
4: แม่นแหละเพราะว่าเพิ่นสามารถถามได้หมายความว่าเพิ่นปล่อยไปได้ละคำถามคำตอบข้าพเจ้านี่ง่ายๆก็สำคัญอยู่แต่ว่าข้าพเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มาตกอยู่ในผืนแผ่นดินออสเตรเลียมีความรู้ความสามารถก็คิดถึงบ้านเฮาเวลาโครงการนี้มีข้าพเจ้าก็คำนึงถึงว่าโอเคประเทศเฮาเนาะประเทศที่ว่าเกิดก็เลยว่าเขาจะสามารถช่วยได้แต่บ่ได้ว่าจำนวนเงินเท่านั้นตัวนี้มันบ่แม่นแฮงบันดาลใจที่ว่าต้องได้เฮ็ดเอาเท่านั้นคำตอบง่ายๆแบบว่าต้องช่วยคือข้าพเจ้าว่าลูก9คนต้องแบ่งให้สมมาสมควรให้มันถูกต้องหมายความว่าคือสมาคมองค์การต่างๆถือว่าโครงการแต่ละโครงการก็มีความมั่งคั่งแต่ละโครงการคือกันแต่ว่าเฮายังคำนึงถึงบ้านเฮา
3: โอ้แสดงว่าอยู่ในสเตตัสอยู่ในสภาพที่จะแบ่งปันได
4: ้แม่น
3: บ่แม่นว่าเฮาสิไปขุดเนื้อเถื่อนหนังเอามาเฮามีอยู่แล้วแล้วเฮาก็ซอยออกไปน้อยนึงไปซวยสิ่งที่คันสิเว
4: ้
3: าแม่นพญานาคก็แม่นสิ่งที่พวกเขานับถือ และเป็นสิ่งที่อยู่ในศาสนาพุทธ
4: ศาสนาพุทธ
3: พญานาคนี่ก็มีบทบาทสําคัญ
4: เจ้า
3: เนาะแล้วก็ทั้งแม่นแต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังได้ถึงว่าจะบ่สามารถบวชให้แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้บอกอนุญาตให้พญานาคนี่
4: มา
3: สวย
4: มาหับศีลเนาะ
3: หับศีลแล้วก็สวยเรื่องเรื่องศาสนานี่คุ้มครอง
4: ศาสนาพุทธ
3: ถือว่าสําคัญเป็นมิฟิโคเซอร์เพิ่นเป็นงูแมจิกซึ่งว่าทางโดยเฉพาะในประเทศลาวเฮาซึ่งส่วนลาวเฮาก็นับถือ
4: โดยความเชื่อเรื่องในด้านศาสนาพุทธของเฮาเนาะเรียกคําถามตัวนี้ข้าพเจ้าขอตอบสั้นๆเพื่อว่าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าคําถามตัวนี้ผู้ที่ถามข้าพเจ้า และต้องมีคำถามและข้าพเจ้าก็อยากได้ยินคำถามจากผู้ที่คำถามมาข้าพเจ้ามาโดยเฉพาะที่ว่าเพิ่นใส่คำถามนี้ก็ถือว่าเหตุผลส่วนรวมเพิ่นว่าบ่แม่นเหตุผลส่วนตัว
3: เจ้าๆถูกต้องเด้เพราะว่าหลายคนก็สิคิดแบบนั้นในใจเอ้าสิไปซอยเฮ็ดหยังอยู่เมืองลาวเออสิไปซอยเฮ็ดหยังเขาเจ้าก็มีรัฐบาลเขาเจ้าก็มีเงินมีคำติประเทศอื่นมีการซอยเหลืออันนั้นอันนี้ แต่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินเด้อจากท่านดนัยบางทีอาจจะว่าผิด correct me if I'm wrong ว่า การซวยนี่แม่นด้วยจิตใจเนื่องจากว่าเฮาออกมาจากเมืองลาวแล้วเฮายังบ่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนโครงการใดที่เฮาคิดว่ามันดีเป็นประโยชน์แล้วก็การดําเนินโครงการแบบหัดกลุ่มเฮาก็เห็นแล้วเพิ่นสร้างฐานสร้างหยังเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็การรายงานการเงินหยังของเพิ่นและเฮาเองก็อยู่ในคิดจังกับเว้า
4: ให้ขอให้มีปัจจัย
3: แม่นแล้วก็เรื่องปัจจัยก็บ่สําคัญอีกสําคัญว่าน้ําใจ
4: น้ําใจครับว่าอย่างที่ไล่ก็ว่าโอเคปัจจัยบ่ถึงบ่ได้นับซะว่าน้ําใจนี่ว่าให้มีซึ่งกันและกันว่าโอเคเห็นหน้ากันทักทายกัน
0: แล้วถามว่าบางคนน้ําใจก็ยังบ่มีได้สิจังได
3: ๋เฮาก็บ่เป็นหยัง
4: เฮาก็บ
0: ่บังคับปัจจัยบ่มีน้ําใจบ่มี
3: คําว่าน้ําใจนี่หมายความว่าแล้วแต่สิให้เด้ถ้าว่าบ่มี
4: บ่มีปัจจ
3: ัยบ่มีศรัทธาบ่มีศรัทธาบางคนมีศรัทธาแต่บ่มีปัจจัยก็บ่
0: เป็นหยังแม่น
3: เอากําลังใจบางคนมีศรัทธาแล้วก็มีน้ําใจอีกก็แล้วแต่เพิ่นสิให
0: ้มีเอ้ยวันมีเทคเข้ามาเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าอันเฮียจินทรงคันแล้วแม่นคณะกรรมการบ่แม่นประธานประธานแล้วแม่นเฮียเกียกสีหาราช
3: เฮียเกียกสีหาราชแม่นแล้วบ่ผิดขอโทษเด้อประธานเกียกสีหาราชโอ้ยแม่น
0: เกียกสีหาราช
3: เจ้าแม่นแหละแม่น
0: เออเพิ่นมีคนเทค
3: ขอโทษ
0: จินทรงเฮียจินทรงแล้ว
3: เป็น
0: คณะกรรมการ
3: ตุ้ยผู้ฉี่เฮียเกียกเด้อเฮียเกียกสีหาราชแม่นประธาน
4: ข้าพเจ้าเสียแน่ว่าโอกาสนี้รายการมื้อนี้จะไปทั่วทุกแห่ง global ของโลกนี้ข้าพเจ้าเสียแน่ว่าทุกคนว่าบ่คิดถึงประเทศลาวนี่บ่มี
3: นอกจากสิตัวน่ะ
4: แม่น
3: ถ้าว่าจริงใจนี่คิดถึงบ่สุคน
4: ในธรรมเรื่องศาสนาเนาะว่าถ้าบ่เชื่อผู้ใดหรือว่าคือว่าท่านไซมอนเพิ่นว่าจะว่าคนบ่มีน้ําใจและบ่มี
0: ปัจจัย
2: ปัจจัย
4: อันนั้นตัวตัวเองต้องได้ไปซื้ออันน่ะกระจก
0: มันแยงเบิ่ง
4: แยงเบิ่งเนาะคือข้าพเจ้าได้แยงกระจกตลอดเลยเกิดมาเป็นสิก็แฮปปี้สุขภาพดีพอ
0: แม่น
3: รอเราเอาการเติบเด้เบิ่งในกระจก
4: รอรุ่นเก่าโอเคอนาเข้ากลับขึ้นมารายการต่อ
3: ได้ตอบได้ดีโอเค
4: ถ้าว่าพวกเราได้อันรายละเอียดเรื่องเลขบัญชีแล้วพวกเราจะได้มีคณะกรรมการข้าพเจ้าเองหลังจากที่ว่าโล่นแล้วแล้วข้าพเจ้าสิได้ออกอนุญาตคณะกรรมการนี้ออกซื้อว่าผู้ใดได้มาร่วมมือสร้างเรื่องอาร์ตที่ว่าลงโปสเตอร
3: ์ยังบ่ทันตอบแม่น
4: บ่ยังบ่ทันตอบที่ว่า
3: สิเอาเป็น
4: เซอร์ไพรส์ก่อนว่าเวลาเฮาลงเรียบร้อยแล้วสิได้เมนเซ็นชื่อเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิได้เพิ่นก็ตอบเพิ่นก็ตอบรับปากมาว่าเพิ่นสิเป็นคนที่สื่อสารเรื่องมีเดียว่ามีไผลงโดเนชั่นเท่าใดรายละเอียดเพิ่นสิมา
3: เจ้า
4: แต่ว่าขอประกาศให้ชุมชนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ทั่วมุมโลกว่าท้ายเดือน10ข้าพเจ้าเนี่ยสิคอนเฟิร์มใหม่ว่าอยากเฮ็ดไฟนอลไลซ์บัญชีสรุปบัญชีล่ะหรือว่าจะเฮ็ดอันน่ะตักบาตรอยู่วัดพรเพชรแก้วหรือว่าตักบาตรอยู่วัดพุทธรวันมันมี2ออปชั่นที่เราต้องเลือกแล้วก็ต้องได้ไปคอนเฟิร์มนําที่อันน่ะ
3: เจ้าอาจารย์ใหญ่ก่อน
4: มีการวัดก่อน แต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเปิดไฟเขียวให้
3: เจ้า
4: คณะกรรมการแล้ว
3: ข้าพเจ้าดีใจ
4: ข้าพเจ้าก็เลยว่าขอมาเบิ่งบารมีใบบุญอย่าทานนี่แล้วก็ขอนะความคำแนะนำเพิ่นกับเว้ารถเพิ่นก็อธิบายให้เข้าใจแล้วก็อะไร
3: แล้วแต่ศรัทธา
4: แล้วแต่ศรัทธา
3: เจ้าอธิการบัตรเพิ่น
4: ก็บอกว่าเพิ่นแนะนำว่าสิไปเฮ็ด2ท่าอัน2วัดก็ได้แล้วก็หรือว่าสิเฮ็ดวัดเดียวแล้วก็เชิญนะโสภามาน
3: ิมนต
4: ์นิมนต์เอาว่าเดี๋ยวว่าภาษาพุทธจังบ่ได
2: ้บ่ไปหยังอย่างน้อยก็เข้าใจเด้
4: เจ้าก็นิมนต์แต่ละวัดมาก็ เดี๋ยวนี้เขากำลังรอวัดพุทธเมตตาข้าพเจ้าได้เห็นนะประธานเพิ่นยังบวชอยู่เลยเพิ่นสิออกเพิ่นสิศึกออกพรรษาแต่ว่ารองประธานกับอนันท์เพิ่นว่าสิไปเอาตัวนี้ไปล้มข้าพเจ้าก็ได้อธิบายว่าจุดประสงค์นี่บ่แม่นหยังการในเด่นเรื่องศาสนาเพราะว่าพวกเขาก็นับถือศาสนาพุทธหารายได้
3: ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ
4: ่ส่วนใหญ่ก็ถือว่ายึดหารายได้มีส่วนร่วมเฮ็ดบุญน้ำกันเพิ่นก็โอเคผมบ่เข้าใจเด้อที่โทรมาคิดโทษคิดถึงเพิ่นว่าจังซั่น
3: เจ้า
4: ครับยังบ่ได้ตอบคำตอบเพื่อแล้วก็มีองค์ก็บ่เคยล้มมันน่ะประธานอยู่อันน่ะACT ลาวคอมมูนิตี้อยู่แคนเบราแล้วก็ทางบัตรเพิ่นเพิ่นก็ว่าสิให้ไปล้มกับคณะกรรมการเพิ่นก่อนแล้วสิให้คำตอบ
3: ทางเมลเบิร์นล่ะบริสเบนท่านใด
4: ๆทางควีนส์แลนด์เพิ่นก็ให้คำตอบล่ะเพิ่นสิเอาเป็นการส่วนตัวเพราะว่าข้าพเจ้าสิใช้ระบบขอใส่สายพานสมาคมโรงเรียนเป็นการติดต่อเพราะว่าข้าพเจ้าก็มีการติดต่อเรื่องระบบการติดต่อนี
1: ้
4: อยู่ในดาจาของธงลงเงิ
1: ม
4: ก็ได้ทับถามเพิ่นอยู่เขตออนบุรีอันเซาท์ออสเตรเลียแล้วก็เมลเบิร์น
3: ปัจจุบันนี้เฮาก็มีประธานสายใจลาวใต้อยู่ในห้องซุมนี่แหละเด้ลองถาม
4: เพิ่นเบิ่ง
3: ถามเพิ่นเบิ่งเพิ่นอนุญาตให้เฮาล่ะบ่
4: จะขอถามโดยตรงนะท่านประธานนะสายใจลาวใต้คือท่าน
2: ได้บ่ให้ถามหยังเลยความจริงข้าพเจ้าอนุมัติมาแต่โดนนี่
3: แต่โดนล่ะก่อน
4: แต่ว่าบ่ได้ยินเสียง
2: บ่เพราะว่าบ่ได้ยิน
3: เสียงแต่เพิ่นเว้าทางวิทยุซื่อๆ
2: เฮาบ่ได้เว้าเพราะว่าเฮา
4: ก็บ่เข้าใจเข้าใจได้ท่านประธานนะเข้าใจ
2: เพราะเฮาได้ตกลงกับคณะกรรมการแล้วเฮาก็ได้อนุมัติมาแต่โดนแหละก่อนสิสร้างมาพุ่นแหละก็ได้ล่มกันเพราะว่าเรื่องนี้เฮาบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกันหยังเพราะว่าทุกๆคนคนลาวเฮานี่นะนับแต่เนื้อหอดใต้นับถือว่าพญานาค
4: เจ้า
2: แต่ละพญานาคให้มีชื่อต่างกัน
4: อือเจ้า
2: อยู่เวียงจันทน์ก็แม่นอยู่ฝากเบื้องนั้นท่านก็แม่นอันอีกอันชื่อนึง
4: ชื่อ
3: พ
4: ญาน
3: าคก็มีอีก
2: มีหลายองค
3: ์
2: มีหลายชื
3: ่อมีอ้ายนั่นอ้ายนี่
2: เจ้ามีผู้นั้นผู้นี้ล้มไปทางใต้ก็มีเจ้าตรงบ่แม่ยังแม่ยังก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าพวกเฮานับถือพญานาคเพราะว่าเฮาอยู่ตามลําแม่น้ําคลองนี่จะบ่ฉะนั้นก็เป็นสายเลือดของเฮาอันนึงสายของเฮาอันนึงอันนี้มันบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดเพื่อการเมืองเฮ็ดเพื่อกันหยังแต่ว่าเฮาเฮ็ดเพื่อว่าเฮาให้ความนับถือว่าเฮาออกจากคนลาวเฮาเห็นบ่คนจีนคนจีนต้องมีนะแม่หยังก่อนาค
4: ม
2: ัง
4: กร
2: มังกรลาวก็ต้องมีนาค
4: จ
2: ้ะอันนี้มันธรรมดา
4: อาจจะมันตัวเดียวกันก็บ่จัก
2: อาจจะแม่นความจริงมาจากคนเดียวกัน
3: แต่ว่ามังกรหันบินได้เด้
4: บินได้เอานาคเฮาก็เพิ่นก็บินคือได
2: ้รถก็ได้คือกัน
4: ก็ได้
3: คือ
4: กัน
3: ได้ก็เพิ่นแต่เพิ่นส่วนหลายเพิ่นอยู่
4: นี่ฮู้จักปลอมตัวขึ้นมาสั่นเข้านําประชาชนเด้
2: เจ้า
4: อันน่ะลืมบ่ได้ตัวนี้เฮาจะได้เข้าทางสถานีก่อน
3: นี่2นาทีจังคอยเข้าตั้งที่2
4: เนาะจ้ะขอเมนเซ็นชื่ออันน่ะองค์การใหม่องค์การมาแฮงเนาะ
5: เจ้า
4: แล้วแต่ขอชื่นชมมันน้องสาวประธานวิกิที่เพิ่นน่ะคอนเฟิร์มมาว่าเพิ่นก็ดีเบตกันเรียกใหญ่สําคัญ
3: โอเคเข้ารายการสถานีเฮาจึงเว้าต่อยังมีหลายองค์การจะตั้งที่เฮาบ่ทันได้เอ่ยซึ่ง
6: 99.9
2: เจ้าแม่ล่ะเฮาสิเข้ารายการหลังจากรายการแล้วเฮาจังมารวมกันแม่เนาะจ้ะ
6: online.com.au on your smartphone app on your radio 99.9 FM this is SWAT Sydney's West
7: if you use public transport you've probably already downloaded our community radio plus app so you can enjoy this station on your commute but a few listeners like Sue here hi Sue
8: do I know
7: this? Still haven't got around to doing it. Phone, please.
8: Okay.
7: See, now what you can do is you can listen to us on the go
8: right.
7: and help support us by sharing the station with your friends.
8: Uh-huh. Okay.
7: It is that button there.
8: Oh, wow. Thanks.
7: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
9: At All About Care, we offer NDIS and aged care participants a range of services, including personal care, domestic assistance, 24-hour respite care, social support and transport, giving you the confidence you need to live comfortably in your own home. At station sponsor, All About Care, we're all about making every day a better day. If you or someone you know could benefit from our services, search for us on Facebook or email info@aidaboutcare.com.au.
10: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
11: St. John Ambulance Cadets is for you.
5: Young people from 8 to 18 can join the cadet program and make a real difference. We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together. Now, I want to be a paramedic when I grow up.
10: St John Cadets, a safe and supportive way to learn and serve the community. St John, nsw.com.au.

0: 99.9
1: จำเลยเนาะเสียงเพลงมันม้วนก็ได้มอบให้แกทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะก็บ่เป็นหยังเนาะสนั่นเข้ามาช่วงที่2ของรายการกันปรากฏว่าทีมงานของเฮาก็ได้ออกไปพักผ่อนหน่อยนึงเพราะว่าปรากฏว่าฮอดแห้งหลายเติบเนาะตัวฮอดแห้งนะข้าพเจ้าเองที่ว่าบ่มีส่วนเกี่ยวของกับหยังความจริงคิดว่าบ่มีส่วนเกี่ยวของความจริงข้าพเจ้าเกี่ยวของมาแต่ดนแล้
2: ว
1: แต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าเพราะว่าบ่มีผู้ที่ว่าสิว่าเริ่มแรกที่ว่าสิก่อตั้งนะเพราะว่าข้าพเจ้าก็อยากเฮ็ดจะก่อตั้งแต่ว่าข้าพเจ้ากำลังดาวมีหลายอันที่ว่าตอนในเฮ็ดทั้งเฮ็ดเรื่องราวไทยได้เฮ็ดช่วยสังคมช่วยนั่นน่ะพาผู้เฒ่าไปเที่ยวไปยังแม่แท่ย่ําสปริงจังซี่น่ะแล้วเฮาสิเอาเวียกมาใส่ตื้มๆหั่นน่ะเดี๋ยวนี้จนเมื่อยปรากฏว่านั่งน่ะก็ได้บ่แม่นรีแลกซ์นะแบบว่าโอ้ได้พักผ่อนน้อยนึงเพราะว่าเป็นหยังข้าพเจ้าภูมิใจที่ว่าทานดาในนี่เขามาเป็นคนที่ว่าห่อนแห้งวัยรุ่นนุ่มกว่าข้าพเจ้าหลายเติบแล้วมาเอาช่วงนี้อันนี้หายากเพราะว่าข้าพเจ้าเลี้ยวมาแต่ดนแล้วเลี้ยวหาข้าพเจ้าก็คิดว่าทิ่มไปก็บ่เป็นหยังดอกความจริงก็บ่เป็นหยัง
3: บ่เป็นหยัง
1: แต่ว่าเฮาคือเสียใจเพราะว่าเฮาเกิดมาเป็นผู้นึงที่ว่าต้องได้ช่วยสังคมเป็นหยังเฮาบ่ซอยแล้วคนกันมาด่าข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เคยด่ามาหลายแล้
2: ว
1: 20-30ปีแล้วว่าบักอันนี้มันโง่บ่ได้หยังก็คือว่าข้าพเจ้าว่าครับบ่ได้แท
2: ้
1: บ่ได้แท้แต่ว่าความได้หั่นแม่นอยู่ในใจข้าพเจ้าภูมิใจที่ว่าได้ซอย
0: อีกอย่างนึงหั่นนะค่ะพระเจ้าคิดว่า it will be a shame ถ้าหากว่าอนุสรณ์สถานตัวนี้แล้วมีสลักว่ามีคนเสื้อสาดลาวจากประเทศนั่นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้
2: ห่วง
0: ประกอบส่วนบ่มีออสเตรเลียโอ้ยบ่ได้ได้เว้ย
2: เจ้า
0: เขาต้องมีสื่ออยู่ในหั่น
2: เขาเป็นเด็กออส
3: เขาเจ้าได้อย่างนี้ยึดมันอาจจะเป็นนามสกุลบ่เลยจังได๋ข้าพเจ้าก็บ่เข้าใจตัวเองคือกันเวลาไปส่งพันธุ์4เดือน11เนาะไปเห็นภาพความรู้สึกตัวนั้นมาแล้วก็เลยคำถามใช้คำถามตัวนี้แหละว่าการนำสกุลอาสาแด่ไอ้เทวาทานประธานครับบุญยิ่งเพิ่นว่าดนัยเข้ามาไฟแห้งบ่แม่นได้อาจจะเป็นนำสกุลข้าพเจ้าก็อยากเปลี่ยนนำสกุลใหม่อยู่ได้อาสาออกเอาเป็น
0: หยังบัดนี
3: ้ตั้งไว้แล้วแล้วว่าสายผู้หลวงแห้งข้าเจ้าว่าแห้งใหญ่แห้งสิได้ครับแบกใหญ่
1: อาสานี่ก็มันบ่แม่นธรรมดาเด
2: ้อาสาสมัคร
1: คําว่าอาสานี่ครับพระเจ้าคิดแล้วผู้นี้มันต้อง
2: สมแต่ซะ
1: เพราะว่าบ่แม่นฮักก็ได้พ่อกับดาในฮักก็มื้อนี้เด้พอแต่สมัยเพิ่นยังน้อยๆแล่นอยู่แถวแคบ
3: เพิ่นต้องอันน่ะเพิ่นเป็นโสดเพิ่นเป็นบ่าวเนาะสิว่ากลับขึ้นหลังอัน20-30เซคันด์ก็ได้เพิ่นพาไปเล่นคริกเก็ตตอนนี้เป็นบ่าวน้อยบ่าวซอนนี่แหละอยู่แถวนอร์ทซีข้าพเจ้าก็อยู่นอร์ทซีนี่สมัยก่อนเพิ่นพาเอาไปสมัยทานจันทนิดเพิ่นแต่งงานใหม่เนาะตอนนั้นก็เป็นไอฮักก็ใหญ่โตอยู่นําเพิ่นพุ่นแหละ
1: แม่นเฮาก็ได้ร่วมกันอยู่สมัยนั้นแหละ
3: สมัยนั้นแต่ว่าอันน่ะทานประธานบุญยิงนี่เพิ่นใส่น้องนี่ดูใส่นั่นใส่นี่ใส่มือทุกอัน
1: เพราะว่ามันเฮาอยาก
3: แต่มีประสบการณ์นี่ล่ะ
1: เฮาอยากทดลองหั่นน่ะ
2: ว่า
1: เพราะว่าผู้นี้หั่นน่ะแต่สมัยก่อนน่ะเห็นกันแล้วมักล่มกันคันล่มแล้วเฮาล่ะมักล่มเรื่องว่าสังคมลาวเฮาสิจังได๋สิได้ซอยผู้ซอยคนเพราะว่าเฮาลางเทื่อเฮาเคยลงเลิกตอนสมัยที่เฮามาใหม่ๆหั่นน่ะเฮามาเห็นคนลาวเฮานี่เซาแฟลตอยู่คารามาน่ะข้าพเจ้าเป็นคนตะมิดที่ว่าไปอยู่คารามาหลายคนก็มาหาข้าพเจ้าโอ้เซาแฟลตเด้อนาบุญยิงเฮาก็นั่นนี่เด็กๆอยู่นํากันมักหลายๆได้บัดนี้หลังจากที่ว่าเวลามันผ่านไปเนาะเพิ่นก็มีความสามารถที่ว่าลูกต่อเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นก็ได้ย้ายออกไปฉะนั้นข้าพเจ้าคือว่าเป็นการซอยคนนี่เป็นการดีเว้ยดีย้อนหยังดีย้อนหัวใจเฮาเองดีนะ
3: จ้าดีใจที่ว่าได้มาร่วมงานนําทานประธานบุญยิงก็ถือว่าเป็นอายใหญ่แล้วก็อันน่ะถือว่ามีความมิติที่ว่าได้มาร่วมงานคณะกรรมการนี่แหละคือญาติยาเอื้อยไผวันคือท่านนาไซมอนกับท่านคำแสน
0: เบิ่งแล้วอยู่ในห้องทรงเฮานั่งอยู่นี่บ่แม่นขี้ไก่เด้ขี้เป็ดได้นี่นะ
3: เพิ่นท่อมตัวได้ท่าน
0: เพราะว่าเริ่มจากฝั่งนั้นเนาะท่านไซภูมิสวรรค์เป็นเลขาเอก ของสมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลียท่านดนัยอาสาเป็นปัจจุบันเนาะ
3: ปัจจุบัน
0: เป็นประธานทุ่งลองเงิมและท่านอาใหญ่บุญยิ่งเป็นประธานสายใจลาวใต้และอาใหญ่กำแสนเพิ่นออกไปอยู่นอกว่าห้องทรงอนุญาตแต่4คนมันมี5คนก็เป็นประธานของเพิ่นเคยเป็นประธานสโมสรศิลปินและปัจจุบันเพิ่นก็เป็นหัวหน้าทีมงานเรื่อง
3: เป็น CEO ของอันเรดิโอเน
0: า
3: ะ
0: แม่นของรายการเรดิโอจำปาเฮาและส่วนข้าพเจ้าบ่มีหยังดอกมาซอยเวียกงานซื่อๆ
2: พนักงานเก็บจอกล้างจอกบอกถ้าบ่มีเงินไผวันนี่เฮาขาดความรู้เพราะว่าเงินไผวันจะมีความรู้ที่รอบตัวที่พวกเฮาอาจจะบ่รู้หลายๆอย่าง
3: ข้าพเจ้าขอใส่ตัวนี้นะอันนานำยาเอ้ยพันนี้เพิ่นเป็นคน facilitator ตัวใดที่สะดวกตัวใดที่มีความสะดวกแล้วเพิ่นดึงมาเพิ่นแนะนำเข้ามาแต่ว่าข้าพเจ้าบ่แม่นว่าย่องทางหน้าเพิ่นนี่แต่ว่าอยากให้ท่านผู้ฟัง
0: ย่องทางวิทยุได้นี่นะต้องได้ระวังด้วยหนึ่งเด้
3: อันน่ะข้าพเจ้ามาฮู้จักเพิ่นนี่ได้ประมาณ3-4 ปีเนาะก็เคยร่วมงานกันมา 2-3 ครั้งก็ถือว่าเป็นเอื้อใหญ่เพิ่นเป็นคนนั่นน่ะภาษาอังกฤษของ facilitator ความสะดวกแล้วก็เลยมีอันน่ะความว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนลาวกับเรื่องพญานาคเกี่ยวกับคืนมาหาต้นทุนข้าพเจ้าเน้นอีกคืนหนึ่งว่าอยากให้ทานผู้ฟังปากต่อปากมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เนาะสุมสนลาวเฮาบอกว่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาฝรั่งญี่ปุ่นอังกฤษข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะข่าวตัวนี้จะถึงกลับขึ้นไปถึงประเทศสปป.ลาวก็มีอาจจะได้เป็นไปได้อันน่ะคําว่าคําว่าความเป็นลาวก็มันก็อยู่คือเก่านั่นแหละ
0: เจ้าว่าท่านตามทางรายงานเพิ่นรายงานมาว่าก็แม่นคนอยู่ในสปป.ลาวกับร่วมบริจาคหลายเพิ่นการก่อสร้างปรากฏว่าสําเร็จไป 40% ล่ะท่านหันแล้วล่ะยังแต่ว่าบัดนี้เสียนได้บัดนี้7เสียนเนาะก็ยากเพราะว่ามีเก็ดมีหยังเฮาเรื่อง
3: แล้วก็สีสันเนาะ
0: แม่นเว้าเรื่องสีสัน
3: ต้องให้มันได้สเปค
0: แม่น
3: ให้ตามคาดหมาย
0: เจ้า
3: ค่อยเป็น
0: โอเคเอาเฮาก็เว้ามาดนเติบละบางท่านก็ว่าจะขอฟังเพลงแหน่จักเพลงเน
2: า
0: ะอยากฟังเพลง
2: ก่อนที่จะฟังเพลงเฮามาเกิ่งกันหน่อยนึงเฮาเว้าถึงเรื่องพญานาคเน
1: า
2: ะเฮาจะมีการ
1: เพราะว่าก่อนสิมีพญานาคนะแล้วเฮาได้ถวยพญานาคนะย้อนการมีต้องมีการสวงเหือให
2: ้สวงเหือเฮาจะไปจักหน่อยฟังเพลงแล้วเฮาจะไปไปทางสปป.ลาวไปสัมภาษณ์เรื่องบุญสวงเหือ
1: บุญสวงเหือน้อย
2: ที่มีเขาเจ้าเอิ้นบุญสวงเหือฮอเข้าประดับดินปี2026กระแสมาแฮงก็คือเหือสวงที่ได้ที่1หั่นแล้วไปเอาสีไผเพื่อนบ้านมาสวงเฮาจะโอ้ลงกัน
0: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง
2: ม่วนแน่นอนเฮาไปฟังเพลงก่อนเน
1: า
2: ะ
1: โอเคบ่เป็นหยังครับ SWA 99.9

0: 99.9
1: Sydney's West. เนาะเสียงเพลงมันก็ได้มอบให้แก่ทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะปรากฏว่าเฮานี่ยังมีสิ่งที่เฮาได้เว้าไปนี่เนาะก็ว่าแม่ยังก็สิได้สัมภาษณ์ท่านนึงที่ว่าเพิ่นอยู่และเว้าเรื่องการบุญส่วนเฮือเนาะเดี๋ยวนี้เฮายังเซตอัพอยู่แป๊บทา
2: เจ้าในระหว่างที่ท่าน
1: เจ้าทาอีก
2: ในระหว่างที่ท่านไซกําลังเซตอัพเรื่องที่จะพัวพันไปได้ล่ะบ่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าได้ล่ะ
2: เจ้า
3: อย่างโฮอยู่ไหนบุญสุเฮือนี่
1: เจ้า
3: ก็เกิดมาก็บ่เคยเห็น
1: เจ้าบ่ว่าเพราะว่ามันฮ้อนแห้งนี่ย้อนหยัง
3: แม่นบ
1: ่ม่อนย้อนสีพาย
3: โอ้
4: ลองทักเพิ่นไปลองได้ยินบ
1: ่สบายดี
5: เจ้าสบายดียังติดต่อกันบ่ได้เนาะเฮาลองโทรอีกบาดนึงล
1: อง

0: เรา
1: เจ้า
0: ขับไปอีก
2: แต่ว่า
0: เนาะบ่ไปยัง
2: ก็อยากไปมีอันน่ะฟีลลิ่งว่าบ่ทรงเฮือแบบใดอิน
1: เ
2: วอร์เมนต์แบบใด
1: โอเคเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นติดต่อได้ละบ่สบายดียังบ่ได้เน
3: า
1: ะ
3: ยังบ่ได้อ้าวสนะอ้าว
0: จ้า
4: แต่ลงไปก่อนรถ
3: เออโอเคอันนั้นระหว่างที่ทางนั้นเทคนิคเพิ่นเข้ามาแล้วเน
1: า
3: ะน้องเพิ่น
1: สบายดีเจ้าสบายดีบ่ฮัลโห
5: ลสบายด
3: ีเออเจ้า
1: โอเค
5: สบายด
1: ีออกได้แล้วเนาะติดต่อไปลงเขาบังแล้วโอเคก่อนอื่นเฮาก็จะต้องขอแนะนําเนาะท่านที่อยู่ในสายท่านนี้ก็คือท่านกูดพันพิลาเป็น
5: หน่อย
1: โฆษกของสถานีโทรภาพแห่งชาติของหลวงพระบางเนาะเพิ่นมาจะมาเว้าถึงเรื่องหยังก็บุญทรงเฮือบ้านเฮาเนาะ
0: จ้าบุญทรงเฮือกําลังฮอดแฮง
1: บุญทรงเฮือห่อเข้าประดับดินอ้าให้กูดอันกล่าวคําสบายดีกับท่านผู้ฟังทั้งซิดนีย์ก่อน
5: โดยได้ทักทายสบายดีทางผู้จัดรายการแล้วก็ทําผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อสมาชิกพันวิลาศิรินทร์สุกูดเนาะเห็นเวียนอยู่ที่สถานีวิทยุโทรภาพเครื่องลําบางแล้วก็เป็นผู้บรรยายผู้พากย์ทรงเหนือปีนี้พร้อมนําเนาะวันนี้แจ้งคออย่างอมๆอยู่เด้ออ
1: ันดื่มเหล้าหลายเจ้าสบายด
2: ีเสียงนี่เซ็กซี่ดิหุ่นคนนี่สิเซ็กซ
1: ี่บ่รุ่นน้องน้องหลาย
2: แม่นบ
1: ่เออครึ่งอายุครึ่งนึงของพวกเฮา
0: เสียงแหบๆนี่หมายถึงว่าจัดนักนะชื
3: ่ออายุครึ่งนึงของพวกเฮา12ปีบ่เพราะว่าเอ้ยดวงดาวมีแต่24ปีเออบ่ลิ้น
1: กู12ปีวะจ้ะกูอยากถามว่าอันบุญทรงเหือปีนี้เป็นจังได๋คึกคืนมีเหือเข้าแข่งจักลํา
5: โอ้ปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็ได้มีการจัดช่วงเอาเป็นช่องไส้เนาะเพราะว่าแต่ละปีท่านเพิ่นจะมีการแข่งแบบว่าไส้ประเพณีกับไส้คือเราเป็นเหือสุดเหือกีฬาแข่งกันเนาะแล้ววันนี้ด้วยความที่มาพอเป็นประชาชนโรงพยาบาลเพิ่นว่าบ่อยากให้เฮ็ดเพราะว่าเนื่องจากว่ากันถ้าแข่งแบบนั้นเราเหือไส้ประเพณีของพวกเฮานี่มันจะเสียเปรียบนะแข่งไปด้วยกับบทสนาจักเทื่อก็เลยว่าปีนี้เพิ่นนี้มีการแยกคือช่วงเอาเป็นช่องไส้ก็คือจะเป็นไส้ประเพณีต่างๆแล้วก็ไส้กีฬาต่างๆส่วนไส้ประเพณีนี้ที่ว่าจะมีเหือช่วงเขาแข่งขันนํากันทั้งหมดก็แม่นปีนี้นี่มีทั้งหมด18ลําเฉพาะไส้ประเพณีที่ว่าหลายกว่าทุกๆปีเนาะส่วนไส้กีฬาก็เข้ามาปีนี้มีแต่ประมาณ9ลําโดยก็ถือว่า
1: แล้ว
5: ไส้ประเพณีนี้มีหลายเฉพาะปีนี้
1: จะมีกระแสขึ้นมาอย่างหุ่นแห่งบอกว่าเหือซ่วงที่ได้แซมปีนี้แม่นได้ยืมซี่ภายจากประเทศเพื่อนบ้านแม่นแท้วะ
0: ตัวนี้ล่ะสําคัญ
5: เฉพาะสายกีฬานี้หมายความว่าเป็นประเภทสายกีฬานี้ก็คือเพิ่นก็จะบ่ได้จํากัดเรื่องว่าซี่ภายมาได้ใส่เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นการเปิดกว้างเนาะตัวนี้เน
1: าะเจ้า
5: แต่ความเป็นจริงเพิ่นเปิดกว้างเลยก็คือเป็นสายประเภทกีฬาสิซะเพิ่นเปิดกว้างเลยว่าเจ้าจะสามารถเอาซี่ภายจากอันไส้มาก็ได้แต่ว่าเฉพาะไส้ประเพณีนี้จะบ่ได้เนาะ
1: อ๋อไส
5: ้ประเพณีนี้แม่นไส้ประเพณีนี้จะบ่ได้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเออเป็นย่างทรงเหืออยู่บ้านเฮาเราเอาซี่ภายทางอื่นมาภายสิล่ะเน
3: า
5: ะ
3: อือ
5: เจ้าไอ้ก็เลยว่า
3: แต่บ้านเด้ก็คือกันเนาะคือกึ๋งว่าเฮาผู้ใดเตะดีเฮาก็ซื้อมา
1: เจ้าแม่น
3: ซื้อมาม
5: ันเฮาเจ้าเป็นประเภทไส้กีฬาก็คือเป็นเปิดกวงเนาะแต่ว่าไส้ประเภทนี้นี่เพิ่นให้เอาเฉพาะภายในแขวงโรงพยาบาลแท้ๆเพิ่นบ่ให้เอาทั้งแขวงอื่นมาโดยเป็นเอาเฉพาะ
1: วิ่งจันทน์ก็บ่ได้ว่าเอาวิ่งจันทน์ไส
5: ้ประเภทนี้จะบ่เอาเลยแขวงวิ่งจันทน์มาเพิ่นบ่เอาเลย
1: ต้องเป
5: ็
1: นเด็กหลวงพระบางแน่นอน
5: แม่นเป็นแขวงโรงพยาบาลแต่ว่าบรรดาเมืองต่างๆที่ซาอยู่แขวงโรงพยาบาลจังเมืองลําบากก็ได้อยู่ซะก็ได้แต่ข้อครับขึ้นกับแขวงโรงพยาบาลล่ะเพิ่นนั้นหับหมดแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นทางแขวงไส้ประเภทนี้นี่เพิ่นจะบ่เอาแต่สายกีฬานี่ก็คือเพิ่นเปิดกว้าง
1: เจ้า
5: โดย
1: เข้าใจลักษณะโอเค
2: แต่ข้าพเจ้าคิดนี่ดีเพราะว่างานนั้นน่ะมีสีสันดีเนาะแล้วก็อันสิได้ดึงดูดน่ะนักท่องเที่ยวเข้ามา
1: อือฮึ
2: แม่นบ่
1: เจ้า
2: ตามที่ข้าพเจ้าคิดเด้
1: จ
2: ะมีสีสัน
1: อยากถามเนาะอันน่ะการทรงเฮือของเฮาเดือน9นี่อยู่โรงพยาบาลหั่นน่ะสําหรับบุญฮอเข้าประดับบินหั่นน่ะกูดพอที่จะเว้าถึงเรื่องที่ไปที่มาของบุญทรงเหือได้บ
5: ่สําหรับในบุญทรงเหือนี้นะครับเป็นจริงชาวโรงพยาบาลเขาพวกเฮาก็ปฏิบัติกันมาโดนเนาะแต่ถ้าว่าการปาบุญทรงเหือนี้คันว่าเรื่องบุญฮอเข้าประดับดินก็คือเป็นบุญนึงที่เป็นบุญที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อว่าเฮ็ดข้องฐานเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเฮ็ดเข้าฮอโปต่างๆเนาะเมื่อครบฮอเวลาครบฮอก็จะมีการรับทานให้กับญาติพี่น้องผู้ที่ได้ล่วงลับไปสิซะเนาะ ให้มาหับมาจมเอาในมือนั้นส่วนการทรงเหื่อนี่ก็คือเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลนะเนาะอยู่ในเหนือโลกฮอบางเขาเพราะว่าสารโลกฮอบางเขามีความเชื่อที่ผู้ปกปักหักซ่าเป็นพญานาค15ตระกูลเนาะที่ว่าปกปักหักซ่าอยู่ในโลกฮอบางเขา
1: จะ
5: ว่าก็เลยเป็นการโดย
1: เป็นการบูชาเพิ่นเน
3: า
1: ะ
3: กับเขามาใส่โครงการที่เขากำลังเว้าถึงเนาะนะมี15ตระกูลพญานาคอยู่หลวงพระบางยังไม่อยู่บ่อนอื่นอีก
0: เด้เจ้าแต่ละบ่อนก
3: ็
0: บ่คือกัน
1: เจ้าอันเว้าให้กึ่งให้กูดฟังไว้นึงเนาะเพราะว่าอยู่สถานีเฮากําลังมีการอันโอลมกันเรื่องการสร้างห้องพญานาคอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะทางซิดนีย์เพิ่นก็มีการที่จะอาจเต้าโฮมเอาญาติโยมเพื่อที่จะเอาปัจจัยไปช่วยในการสร้างสมทบในการสร้างห้อง
3: นะอยู่วัดหนองแสง
1: อยู่วัดหนองแสง
3: กับหอดาวเทียม
1: เด้จังนั้นจังเลยคิดถึงกูดที่เว้าถึงเรื่องสวงเหือพญานาคแม่ยังหั่นนะแล้วกูฮู้บ่ว่าพญานาค15ตนที่อยู่น้ําขานนั้นเว้าออกมาซื้อนึงดู
0: จ้ะ
1: ขอซื้อเดียว
0: ขอซื้อเดียว
5: โดยอันเฉพาะแม่นอันอยู่โรงพยาบาลของปงเฮานี้คันถ้าจะเว้าเนาะก็คือก่อนที่จะมีการทรงเหือนั้นเพิ่นก็จะมีการปูสาแล้วก็คือ1แล้วมันจะมีเท้าตรงกวางคว่ำอยู่ปากขานนั่นเนาะจะเป็นหอบไอ้ตรงกวางเนาะไอ้ตรงกวางแล้วก็มีไอ้ตรงกวางแน่แล้วก็ไปปูสาอันอยู่ผ้าบังเนาะคว่ำมีนิซื้อทั้งหมดประมาณที่มีเข้ามาเพิ่นว่าไอ้นางดำอยู่กกท่อนางดอนอยู่กกเหือเท้าอุ้มเฟืออยู่เตียงท่าสางตรงกวางเขาอยู่ประคันซึ่งเป็นเร
1: ื่
5: องราวข้องอันแม่แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนข้างที่ปวดจีอย่างนี้หนึ่ง
1: โอเค
3: ลายตนเนาะตั้ง15ตน
5: เจ้าแต่ละเทือก็ได้เล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ได้เบิ่งตามเอกสารเราเพราะว่าซื้อเพิ่นก็บางตนก็เขาก็อ่านยาเขาก็จื้อบ่ได้
1: เจ้าซื้อก็โอเคแล้วเน
0: า
1: ะโอเคเจ้าไอ้ยิ่งได้มียังอยากถามว่าจากภาคใต้อยากจะถามภาคเหนืออยากจะถามน้องกูดอยู่ทางเหนือ
3: เพราะว่าอาใหญ่บุญยิงของเขาเป็นหนึ่งอยู่ในนักจัดรายการที่จริงเป็นควบคุมแพโนหันเป็นคนเมืองโขงใต้แท้ใต้วาเบิดเลย
1: อันยิ่งก็มีว่าพญานาคอยู่แถวนั้น
3: มี
1: แถวบ้าน
0: อี
1: กลายตัวโดนเ
0: ค
1: ลื่อน
0: คันมีน้ำคลองไหลลงไปนะมันก็แมนเบิดแหละ
1: คือที่เป็น
0: แถวบ้านอาหันก็มีอาจื้อซื้อพันอยู
1: ่ว่า
0: เพิ่นเอือนเล็กชีดำแตกเพิ่น
1: สีดำแตกแม่นว่ะโอเค
0: จนเล็กชีเพิ่นซี่เข้าไปจนแตกนะเล็กชีมันไม่ธรรมดา
1: เจ้าโอเค
0: ซื้อแต่ละบ้านมันก็บ่คือกันแต่ว่าข้าพเจ้าที่ได้อยู่ปากกระดิ่งนี่แม่นพญาเจ้าตงว่าซั่นเพราะถือตงเพิ่นนี่เพิ่นมีตงอย่างแท้นั่น
1: พญาเจ้าตง
0: แม่นล่ะ
1: เจ้า
3: ถ้าว่าปากกระดิ่งนี่เกี่ยวของกับผู้นี้บัดมื้อหน้าเพิ่นสิเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเพิ่นนะ
1: เรื่องเจ้าโอเคอามียังอยากจะถามน้องกูดอยู่หลวงพระบางบ่
0: อันนี้เข้าใจหมดทุกอันครับบ่เข้าใจหมดผม
1: นะ
0: เพราะว่าเฮานี่แม่นว่าแม่นหยังตอนที่ว่าว่าอันแม่นหยังช่วงเฮือนแล้วไปเอาซีพายมาจากนั่นน่ะ
1: เพิ่นบ้าน
0: เพิ่นบ้าน
1: อือ
0: เดี๋ยวนี้เฮาเข้าใจแล้
1: ว
0: เพราะว่ามันมี2ระบบเน
1: า
0: ะตัวนึง
1: แม่นแยก
0: แยกกันได้
1: แม่น
3: โอ้ยผู้ใดพายดีซื้อมาโลดนะ
1: จ
3: องโตมาโลด
1: เข้าเพิ่นมาจาคนอยู่ซิดนีย์เฮาอาจจะเข้าใจเน
0: าะ
1: ว
0: ่า
1: แจ่มแจ้งว่าสวงแบบประเพณีกับสวงแบบอันกีฬาเนาะคันแบบกีฬาแล้วแม่นซื้อตัวมาได
3: ้กีฬาฟีฟ่าแม่นหยังเด้ผู้ใด
1: ถ้าสวงแบบประเพณีแล้วแม่นคนหลวงพระบาง
3: คน
1: นั้น
3: มีแต่อยากถามน้องกูดเน
2: า
3: ะว่า
2: คนท้องถิ่นเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าอันนี้แม่นเอ้ยดวงดาวเนาะเป็นนักจัดรายการอยู่ในเป็นนักจัดรายการแม่ยิงว่าซั่นซะอยากถามน้องกูดว่านักท่องเที่ยวมาหลายบ่ปีนี้มาชมการแข่งขันสวงเหือ
5: โอ้ปีนี้นี่พันธะจะว่าแล้วหลังจากที่หลายๆคนฮู้ว่าจะมีการนั้นสวงเหือสายประเพณีเนาะโดยเฉพาะประแมนมาสารโลกบางเฮานี่แล้วที่ว่ามาโฮมมาเสียกันบรรดาบ้านต่างๆเนาะที่ว่าเขาเจ้าฮู้ว่าโอ้บ้านของตัวเองบางบ้านนี่น่ะบ่ได้ลงมาเฮือนี่หลาย10ปีก็
1: เจ้าเห็นอยู่เห็นอยู่
5: ส่วนก็ได้มาลงนี่นะแต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวนี่ก็หลายเนาะปีนี้หลายหลายแห่งคือคืนแห่งอยู่ทางตันซ่องเบืองน้ําคันเพราะว่าปีนี้พิเศษบางนี้พิเศษนั่นก็คือทางนครเพิ่นได้มีการจัดแบบว่าให้เป็นบอนเฉพาะให้กองเสียมาอยู่แบบเสียเฉพาะหั่นน่ะ มาขอพุทธอุปถัมภ์แบบสถานที่ให้ก็คือเอาพระยังไม่เสียละมาอยู่นี่สินะมีอันอยู่อันกินให้สินะ
3: โอ้ยังไปเลยเนาะคือสิมวัน
1: นี่แหละข้าเจ้าเอิ้นน้ำน้ำใจสาวล่วงพระบาท
3: น้ำใจน้ำใจ
1: อยู่ฟรีกินฟรีเมาฟรีย
2: ังขอถาม
5: ยังมามวนจะมาอยู่อันบนกองเสียเด้อสินะแต่ยัง
1: แต่ต้องเสียเหือของเพิ่นเนาะไปเสียเหือผู้อื่นบ่ได้ถึงไล่ออกถึงไล่ออกจากกองเสียโอเคแล้วอีกข่าวนึงหลายๆท่านอาจจะฮู้เนาะว่าเสียงแมนก็คือฝากฟังของนครหลวงพระบาง
3: เจ้าก
1: ำลังจะได้สะพานใหม่หรือว่าขัวใหม่เน
3: า
1: ะปี2027จะมีการสร้างขัวข้ามจากฝั่งเสียงแมนเข้ามาหลวงพระบางเน
3: า
1: ะ
3: แต่ก่อนเฮาก็ขี่เหือไปได้ไปตบประไทย
0: ขี่เหือบัก
1: ขี่เหือบักเจ้าซึ่งขัวตัวนี้จะเป็นการร่วมมือสร้างระวังประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยกับลาวเนาะลงทุนสร้างน้ำกันเนาะแล้วก็จะเฮ็ดให้เสียงแมนนี่จากหมู่บ้านที่บ่มีคนไปท่องเที่ยวจะเจริญขึ้นมาทันทีเนี่ยจะเจริญขึ้นมาทันทีดีใจนำพี่น้องเสียงแมน
3: ดีใจนำเด้อสมเสยจ้า
1: ดีใจนำเน
3: า
1: ะ
3: แล้วก็มีอันนะครับถามจากทานดนัยอยู่ในห้องทรงเฮาคือกันเป็นนั่นเพิ่นเป็นแขกของแต่วันในขั้นต่อไป
1: นัก
3: ขั้นต่อไปคือสิเอามาจัดรายการเป็นลาวดีแหละ
2: กำลังเฮียนกำลังเฮียนภาษาสบายดีอันน่ะสิกูดเนาะอันอยากถามว่าน่ะอันน่ะมี2คำถามคำถามแรกคือว่าเหตุผลที่ว่ามีงานส่งเฮือมันเป็นงานประจำปีประเพณีของหลวงสาวหลวงพระบางเนาะแล้วปีนี้เป็นปีที่ว่ามี2แบบกีฬาส่งเฮือนี่มีข้าพเจ้าคิดว่าความสะดวกของอนาผู้บริหารของหลวงพระบางนี่คือสิอลังการใหญ่ๆแบบว่าให้ความสะดวกคือว่าอนาท่านโกดว่านะให้ความสะดวกที่แขกไปแล้วสมมุติว่าผู้อนามาเสียกองเสียหรือว่าแขกรับเชิญนี่มันจะอาจจะนักท่องเที่ยวเข้ามามันอาจจะเกินอันปริมาณการทับต้นบอกเลยว่าสีมีผลสะท้อนกันใด
3: เข้าใจคำถามท่าน
2: แล้วเขาสีทับต้นได้ขนาดใด
3: เพราะว่าแขกทะลักเข้ามา
2: แล้วเรื่องใน
3: เขาสีมีความสามารถใน
2: การทับต้นเขาสีมี
3: พอทับต้นเพิ่นได้บ
2: ่ทำไม
3: อันนี้ก็
2: เพราะว่าข้าพเจ้าเบิ่งนี่อลังการใหญ่ได้เนี่ยอลังการใหญ
3: ่ขอฟังจากคนหลวงพ่อบางเบ้าเองเนาะว่าเขาเก่าเกิน
5: โดย
3: ยามเจ้า
2: โดย
5: ไ
2: ม่เ
5: พ
2: ราะว่า
5: พ
2: ระบางจ
5: ักผมไม่ของเพิ่นผมไม่ของเพิ่นก็คือว่าในเมื่อเขามีการจัดงานแบบยังไงคะนี่เราจะมีวิธีในการหักเมื่อกันนักท่องเที่ยวแบบได้เหมือนบ่
3: เจ
1: ้
3: า
5: ในความเข้าใจ
2: ครับ
5: เพื่อน
2: โดยสงบความเรียบร้อย
5: สำหรับอันในตัวนี้เนาะโดยที่ข้าพเจ้าเองก็อันนี้ข้าพเจ้าข้อต้อนในนามที่ว่าเป็นทางด้านซื่อเนาะเพราะว่าเรื่องพิธีการในการจัดงานนี่ก็เพิ่นก็ที่เป็นก็เป็นอีกตื้อมันบวงหนึ่งของหน่วยงานที่เขาจะรับผิดชอบเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าเบิ่งเห็นอันโดยรวมทั้งหมดในการงานที่ออกมาเมื่อนี้ปีนี้สำหรับปีนี้เนาะก็เห็นว่ามีความสะดวกสบายหลายอย่างเนื่องจากว่าทุกๆปีร่วมมาบางเฮานี้เวลาเพิ่นจิมีการแข่งขันหรือว่ามีการอันจัดงานนี้อย่างเช่นว่าบ่เรื่องระบบจราจรเนาะระบบจราจรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นก็จิมีการจัดว่าระบายเส้นทางให้ประชาชนจุดได้พีรถเข้าได้รถเข้าบ่ได้จุดได้ต้องให้ขนยางเข้าจุดได้ต้องให้อันน่ะขนยางออกหรือว่ารถนั้นสถานที่กันจอดรถต่างๆบ่ให้มันมีความแออัดบ่ให้มันมีความมันวุ่นวายกันเพิ่นก็จะจัดสรรระเบียบเรื่องอันระบบเส้นทางต่างๆให้คนไปคนมาสะดวกสบายแล้วก็จัดสรรบนจุดอันแม่ค้าสาวค้าต่างๆอยู่ระหว่างเขตนำคานท่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยละลายขึ้นแล้วก็ห้องครับเอาผู้คนที่มาปีนี้รู้สึกว่าบนบรรดาหันห่างหันค่ายเครื่องต่างๆในการห้องทำท่องเที่ยวมากินมาอยู่ท่านก็มีจำนวนลายขึ้นเพราะว่าอยู่ร่วมหอบางปีนี้นี่อยู่ทางฟ้าผันล่วงท่านถือว่าตั้งใจที่เพิ่นเฮ็ดตาฟังตาเจือนนำขันใหม่ฮะนะขึ้นมาใหม่ฮะนะ
1: มีเนื้อที่ลายขึ้น
5: เพิ่มเนื้อที
1: ่
5: ไม่แหละเพิ่มเนื้อที่ลายขึ้นอันในการห้องครับเอาอันผู้คนมาเพราะนั้นปีนี้ก็เลยว่าผู้ที่มาบังทรงเหือท่านก็คือสามารถอยู่จุดได้จุดสมบูรณ์อยู่ทุกจุดทุกบอลท่านได้บางอย่างสะดวกสบายเลยนะเจ้า
1: เจ้า
5: ก็เลยว่าบุญยังที่ค่อนข้างคลางขาไล่ด้วย
2: เจ้าเจ้าคืออยากถามอีกตัวนึงขนาดพวกกีฬาเนาะพวกกีฬาอันเหือพาย
1: เหือแข่งกีฬา
2: แข่งกีฬานี่เ ขามีอันให้ความสะดวกนักกีฬาแบบว่ายกตัวอย่างถ้าว่าเฮือยาวมันต่ำกันซะอันน่ะความสะดวกที่ว่าการช่วยเหลือเฮามีอุปกรณ์แบบใดหรือว่าเพื่อว่าจะให้ส่งเข้าไปแบบว่าให้มีการรีสคิวแบบใดเฮามีอุปกรณ
5: ์ไม่ก็คือ
2: บอกหรือว่าจังใดเฮามีอยู่แล้วเนาะครับจัง
5: โดยแน่นอนแล้วงานคันซิวาลุ่งพะบางของเราเป็นหนึ่งในงานที
2: ่
5: ที่ใหญ่เป็นงานระดับประเทศอีกตึมหนึ่งงานที่ว่าให้ความคนให้ความสนใจล่าคันว่าเรื่องสนามของลุ่งพะบางเราคนจะมาเบิ่งไล่และการแน่นอนเนาะเรื่องระบบความปลอดภัยนี้ก็คือจะมีเป็น
1: มีเฮียซูซีเป็นภายนำเห็นอยู
5: ่มีจะมีตำรวจจะมีเจ้าหน้าที่ทางน้ำนะที่เขาจะหักษาความปลอดภัยนี่เพื่อเล่นไปเล่นมาตลอดในการเบิ่ง
1: แล้วก็ยังเห็นแอมเบอร์เลนท่าอยู่ถึงบกอีกหลายละ
2: นี่ครับคำถามตัวนี้มันอันน่าจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวนะ
1: โอเคอยากให้กูดว่าถึงซื้อของแซมเหือประเพณีปีนี้เป็นเหืออย่าง
5: แซมเหือประเพณีปีนี้เมนเหือของเจ้าล่วงเมืองค่ายเจ้า
1: ล่วงเมืองค่ายโอเคแล้วแซม
5: แล้วก็แล้วปัจจีซ่องก็มันจะเป็นอันเหือส่วงของวัดฮันเฮียนเลย
1: วันฮาร์ดเฮียนโอเค
5: มีซ้ำมันจะเป็นเหือส่วงของวัดเสียงทอง
1: อ๋อเสียงทองได้ที่ซ้ำ
5: เป็นเสียงทอง
1: โอเค
5: ปีนี้ฮันปีนี้นี่เฉพาะโลกหัวบางเพิ่นปกตินี่เหือเสียงทองนี่จะได้อันรางวัลประเภทเหืองามตลอด
1: จ้ะและปีนี้ได้บ่
5: ปีนี้พิเศษเพิ่นจะบ่ได้มีการจัดรางวัลทางงานเนื่องจากว่ามันเป็นปีทําอิฐในการจัดเหือประเพณีเนาะ
1: เจ้า
5: แล้วบางบ้านเขาเจ้าก็ได้เฮ็ดเหือยังขึ้นมาต่างๆแด่เราเพิ่นก็เลยว่าโอ้ขอให้แม่บ้านให้ชิดเสมอภาพกันบ่อยากให้มีการแข่งเหือกัน
1: นั่
5: นเหืองาม
1: เพื่อ
5: ความ
1: เอาประเพณีเสียใจเนาะเจ้า
5: เลยแล้วกันปีนี้ท่านนครเพิ่นก็สนับสนุนนั่นแต่ละบ้านเฮ็ดเหือประเพณีท่านบ้านละ10ล้าน10ล้านเ
1: ด้
5: ให้ฟื้นฟูเหือขึ้นมานะ
1: เจ้าเห็นอยู่เห็นหมู่ของไอ้ลม
5: แม่นสําหรับเหือประเภทสายกีฬานี่จะเป็นนั่นเออที่1ท่านเป็นแซม9ปีกายเนาะก็คือจะเป็นเหือส่วงของบริษัทน้ําเพชรเจริญทรัพย์ตะเพิ่นเวียงจันทน์เนาะแล้วก็ที่ซ่องก็จะเป็นเหือส่วงบริษัทพันธมิตรกรุ๊ปแคว้นสยามบุรีส่วนที่สร้างก็จะเป็นเหือไอ LS อิซูซุราบริการจำปาเหือส่วงด้วย
1: ว่าโอ้โหโอเคเอาสั้นกะขอขอบใจได้กูด
0: เจ้า
1: ขอที่ให้ข้อมูลเข้ามาให้กูดเก้าคําสบายดีกับท่านผู้ฟังทางบ้านซะ
5: โดยไทยนี้นะข้าพเจ้าเองก็รู้สึกดีใจร้ายแล้วก็ขอบใจทางจัดรายการโดยเฉพาะทางผู้จัดที่ว่ายามได้กะไอได้ทักทายมาโอ้ลมกันเนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบใจท่านผู้ฟังที่อยู่ซิดนีย์ทุกๆท่านเนาะหากว่าข้อมูลใดที่ข้าพเจ้าว่าไปผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนําแล้วก็ยินดีที่ว่าจะให้การโอ้ลมเนาะแล้วก็ข้อมูลที่บางอันที่ข้าพเจ้าครับโฮงก็จะบอกจะเล่าให้ฟังนะท่านนี้ก็ขอใส่ฝนทุกท่านจงอยู่ในมีแห้งนะประสบประสบเร็จแต่ชีวิตการงานทุกอย่างขอขอบใจหลาย
1: โอเคกูดเอาพอกันใหม่ชนะเด้อจ้าสบาย
5: ด
1: ีเป็นจังได๋อันนี้ว่า 99.9 ฟังเพลงเน
0: า
1: ะ
0: ฟังเพลงเหมือนจากทีมงานซะเนาะอ่ะเพราะว่าให้ทีมงานเฮาพักผ่อนหน่อยนึงจ้า

0: 99.9
1: Sydney's West. แม่นเนาะเสียงเพลงมันม่วนก็ได้มาแก่ทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะแล้วเฮาก็มีหลายแนวที่ว่าสัมภาษณ์ก็ยังบ่ทันจบเถื่อเพราะว่าแม่หยังแขกที่ว่ารับเชิญเข้ามานี
2: ่
1: ก็ยังบ่แล้ว
2: เอาย
1: ังสัมภาษณ์อยู่ในประเทศบ้านเฮาอีกเนาะที่โรงพยาบาลฉะนั้นก็ขอบขอบใจหลายที่ว่าหลายท่านที่ว่าอาจจะอยู่มุมโลกบ่ได้ก็จางเนาะแต่ว่าก็มีหยังก็อย่าลืมทักทายเข้ามาเนาะแล้วก็นําออนไลน์ของ Facebook ไลฟ์ก
2: ็
1: ยังมีอยู่เนาะ
2: มีจักท่านเข้ามาสบายดี
1: เจ้าหลายๆท่านอยู่เข้ามาเจ้าๆแหม
2: มีดูไลฟ์ถึงโอเคอันก่อนจะไปล้มกันต่อกับบางแขกพิเศษของเฮาเนาะอันมีข่าวจักว่าข่าวดีก็แม่นข่าวบ่ดีก็แม่นนับแต่วันที่1เดือน10หรือว่าออกโทเบอร์หรือว่าเดือนตุลาเป็นต้นไปนี่ทางห้างห้านต่างๆยกตัวอย่างว่าเฮาไปกินอาหารไปนั่นไปนี่บ่สามารถที่จะชาร์จเอ็กซ์ตร้าได้คือเฮาไปกินเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นว่าโอเคไปซื้อผักซื้อมีต้องชาร์จดื่ม 0.2% บ่อันนั้นอันนี้อีหยังแต่วันที่1เป็นต้นไปจะบ่ให้มีอีกจะบ่ให้มีอีก
3: มันมี2 2แบบบ่เงินสดแล้วก็มีจ่ายแบบ
2: เฮาเว้าเรื่องบัตร
3: เรื่องบัตร
2: เฮาเว้าเรื่องใส่คาร์ด
3: แม่น
2: เนาะเฮาเว้าใส่คาร์ดปัจจุบันนี
1: ้คาร์ดบ่สิบ่ชาร์จเฮา
2: บ่มีเซอร์ชาร์จ
1: ต่อไป
3: อ๋อ
2: จะวันที่1เดือน10เป็นต้นไป
1: 2% บ่
2: แต่ก่อน
1: 2% 0.2%
2: เดี๋ยวนี้เพิ่นจะบ่ให้มีอีกรัฐบาลให้หยุดแต่ว่าพวกวิเคราะห์ก็เว้าว่าคันรัฐบาลให้หยุดเนาะมันก็มาตกใส่เจ้าของห้างค้าสิ่งที่เขาเจ้าจะเฮ็ดแม่นหยังและเขาเจ้าคิดว่าทางธนาคารจะขึ้นโตขาดฟรีในแต่ละปีหั่น
3: reduce down
2: ขึ้นเก็บตึมเพราะว่าธนาคารจะต้องได้เฮ็ดเวียกต
3: ึ
2: มเด
3: ้
2: อืมเพราะฉะนั้นแต่ว่าได้แจ้งให้กันทราบว่าแต่ก่อนหั้นเพิ่นมีสิทธิ์ที่จะชาร์จเฮาตึมเพิ่นว่าเซอร์ชาร์จเนาะเดี๋ยวนี้หั้นวันที่1เดือน10เป็นต้นไปเพิ่นจะบ่สามารถชาร์จเฮาได้ก็หลายเติบได้คั่นว่ามื้อนึงเฮาไป 4-5 ห้านเนาะแต่ละห้านก็เอาเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เฮาก็หมดไปหลายเติบได้เจ้า
3: แม่น
2: และเดี๋ยวนี้เฮาก็ยังอยู่ในห้องทรงของเฮาเนาะกันยังมีทานดานัยท่านดานัยมีหยังจะล้มสู่พวกเฮาฟังตื่มมาฮอดจุดนี้ล่ะก็เป็นการดีที่เพิ่นได้รับเอาคําถามต่างๆนานาเนาะเป็นต้นว่าเป็นหยังบ่ซอยคนลาวเฮาอยู่นี่เอาเงินไปซอยสร้างวัดสร้างว้าหรือว่าสร้างหอพิพิธภัณฑ์อยู่ลาวเฮ็ดหยังแล้วก็อันเป็นหยังอีกคําถามตัวที่2ซึ่งเพิ่นก็ได้ให้คําตอบไปแต่ว่าเฝ้าเรื่องวัดเรื่องว้านี่บ่ว่าจะอยู
3: ่ประเทศใด
2: ประเทศลาวก็คืออยู่ข้างบ้านเฮาแม่นหยังก็คือกันในเบอร์เฮามีวัดห้างหลายวัดห้างก็คือว่าบ่มีครูบาไปประจําอยู่หั่นได้ยังขาดเขินซึ่งเป็นเวียกงานหนึ่งคันสิเว้าแม่นเวียกหนึ่งซึ่งว่ายังขาดหลายขาดที่จะเอาครูบาไปประจําอยู่วัดและบัดนี้เมื่อมีบางบอนหั่นบางบ้านเนาะเพราะว่าบ้านเฮาล่ะมันมีวัดเหนือวัดใต้วัดกลางอีกเด้นะบ้านน้อยๆก็มี3วัดแล้วบัดนี้จะหาผู้ที่ว่าเป็นพระสงฆ์ไปประจําอยู่หั่นพระสงฆ์เนาะอันนี้ดวงดาวก็ว่าแบบในน้ําแบบธรรมดาว่าซั่นซะบ่อันนี้หั่นก็จะถือว่าพระสงฆ์หั่นก็มีถ้าจะเป็นระดับเจ้าอธิการวัดเพิ่นก็ต้องมีพรรษาหรือว่ามีความรู้หรือว่าได้ทําเรียนมาแต่บางบอนหั่นบางวัดหั่นบ่มีผู้ใดบวชใหม่ก็เอามาเป็นเจ้าอธิการวัดเลยก็มีอยู่บ้านเฮาเป็นจังซั่นยังบ่ทันมีคุณสมบัติพอที่จะเป็น
1: เป็นเจ้าอาวาส
2: เจ้าอาวาสได้หรือว่าเจ้าอธิการวัดท่านได้และยังมีปัญหาอยู่เมืองลาวเฮาก็ยังมีปัญหาตัวนี้วัดห้างก็บักหลายๆเลย
1: เพราะว่าตัวนี้เฮาก็ควรเข้าใจเพราะว่าการศึกษาของอยู่เขตทางนอกเนาะเรื่องศาสนาของเฮานี่ก็ควรจะให้ศึกษา
3: การส่งเสริมขาด
1: การส่งเสริมขาดไว้นึง
2: ขาดการส่งเสริม
3: ขาดการส่งเสริม
1: ฉะนั้นให้เฮาคิดว่าเฮาอยู่นี่นะ ฮาก็ยังขาดนะครูบาอาจารย์ที่ว่านี่ก็แม่นเพิ่นเป็นที่ว่านี่ก็ยังมีหลายอยู่แต่ว่า
2: ซิดนีย์เฮานี่ยังดีย
1: ังดีเฮาสมควรจะหามันหลายกว่านั้น
3: เจ้าเจ้า
2: ข้าพเจ้าไปฝรั่งเศสเทื่อนึงเนาะขึ้นก็ว่าอยู่โปรวินซ์ใดอยู่รัฐอยู่แขวงใดมีแขวงนึงข้าพเจ้าไปหั่นนิมนต์ครูบามาสูตรบ้านให้น้องสาวขึ้นบ้านใหม่ของทานคําแสนนี่แหละสูตรแล้วอันพอดีข้าพเจ้าไปเฮ็ดครัวมีครูบาเพิ่นอยากสั่นขนาดเด้มีอาหารการกินหลายๆแต่ว่ามีมาอีกโปรวินซ์นึงมานั่งถ่ายอยู่เอารถเพราะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่หั่น2มื้อละยังบ่ทันได้สูตร
0: บ่ได้สูตรแม่น
2: เพราะว่าบ่มีเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยอาตมาบ่มีเวลาสั่นทันซ้ําบ่ได้สั่นซ้ํา
1: เห็นบ่ตัวนี้แหละเฮาต้อง
2: เข้าใจก็เอากันใส่รถไปแล้วเด้เพราะว่าทางนั้นถ่า2มื้อเลยเด้เสียชีวิตบ่ทันได้สูตร
1: ตัวนี้เฮาเข้าใจเพราะว่าวัดก็ลาเนาะกันสิเว้าอันน่ะที่ว่าเฮาคือทางคําแสนอยากเว้านี่ข้าพเจ้าก็อ่านจิตใจออกอยู่คือเรื่องที่ว่าอยู่ข้างบ้านเฮาเนาะข้างเพื่อนบ้านเฮาเรื่องศาสนาเฮาก็คือศาสนา
2: เดียวเอาตัวนั้นบ่เอามาเว้าซะตัวนั้นแบบ
1: บ่เฮาบ่ควรเอามาเว้าแต่ว่าเฮา
2: พระด
1: ีพระดีคือบ่ดีแต่ว่าเฮาต้องถือว่าศาสนานี่มันเฮาถืออยู่แล้ว
0: แม่น
1: อันนั้นมันส่วนบุคคลเจ้าอันนั้นมันความที่ว่าเจ้าบ่นับถือเจ้าที่ว่าหมดสถาว่าสนไปก็เรื่องของเพิ่นเนาะแต่ว่าอยู่นี้คันเฮาเว้าหั่นน่ะเฮาอยากจะให้มีการแม่หยังหลายกว่าหั่น
0: แ
1: ล้วมีการศึกษาแบบว่าเพราะว่าแม่หยังพวกรุ่นนอกรุ่นหลานเข้าใจภาษาอังกฤษ
3: ผู้ที่เกิดอยู่นี่
1: ผู้ที่เกิดอยู่นี
3: ่
1: คันเว้าเรื่องอันนี้แล้วบ่เข้าใจฉะนั้นจังว่าเฮาก็ยังว่าได้อธิบายฉะนั้นน้องดุดดาวได้เคยที่ว่าส่งเสริมพระอยู่เมืองลาวที่ว่าสิได้ไปศึกษาอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ข้างบ้าน
2: เฮามาหาม หากัป
1: ฉะนั้นคันว่าเฮาได้ศึกษาตัวนี้หั่นน่ะบ้านเฮาก็สิคอยเจริญขึ้นมาขึ้นแล้วก็สิอันนี้อันนี้มันสําคัญที่สุดเด้อันนี้พอมันหมดไปหมดไปหั่นน่ะเฮาบ่อยากมันหมดไปเด้
0: ก็คือเฮาเคยข้าพเจ้าเคยเว้าคําขวัญน่ะซีเมนต์อันใดก็อย่าแต่สุดท้ายมาคือทําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือกันบ่แม่นว่าเพิ่นคําเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดสอนออกมาดีๆๆเบิดแล้วผู้ฟังสิได้ดีบ่แล้วขึ้นกับเจ้าเองว่าเจ้าสิปฏิบัติแนวใดสิใส่ไปแนวใด
1: แม
0: ่นตัวขึ้นกับเจ้าเองเด้เพิ่นก็สอนแบบนั้นฉะนั้นให้เฮาเข้าใจก็จึงเรื่องเกิดขึ้นมาที่เฮาต้องยอมรับบัดนี้เฮามาเว้าเรื่องกฎหมายง่ายๆบ่อยู่ประเทศอื่นก็สิคล้ายๆคือกันสิ่งที่เพิ่นเอาเรื่องครูบาเพิ่นบ่ได้เอาเรื่องอันน่ะเสพเมถุนบ่ได้เอาเรื่องกับศีกาเด้ผมกฎหมายบ่มีเอาเรื่องครูบาตอนนี้แม่ออกก็บ่มีมีบ่ทันได้เว้าเพิ่นจับครูบาตอนนี้แม่นเรื่องส่อโกง
1: ส่อโกง
0: ส่อโกงเงิน
2: อันนี้แม่นเว้าอยู่ข้างบ้านเฮาเนาะ
0: เออนี่เว้าอยู่ข้างบ้านเฮาอยู่นี่คือกัน
2: อุสบ้านก็คือประเทศเพื่อนบ้าน
0: ประเทศเพื่อนบ้าน
3: ประเทศเพ
0: ื่อ
3: นบ
0: ้
3: าน
0: อันนี้แต่พยายามแยกเด้อเรื่อง
2: โอเคเฮาก็เอาบ่เอามาเว้าหลายมันเซนซิทีฟเนาะเรื่องนี้เนาะโอเค
1: ว่าเรื่องบ่ทันแล้วเทื่อใดเจ้าอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อยากจะให้ด้านในปรากฏว่าเวลาของเฮานี่ก็แม่น
0: ยังบ่หลาย
1: ยังบ่หลาย
2: ซิดนีย์เวส
0: ต์10กว่านาทีเนาะ
1: เจ้าม
0: ีอันใดอยากสรุปหรือว่าอะไรที่ว่า
1: หรือว่าใด
0: ๆเพราะว่ามีคําถามอันใดเข้ามาก็ให้เว้า
3: ข้าพเจ้าอยากส่งคําถามไปให้ผู้ฟังทุกๆท่านสําหรับมื้อนี้ว่าโครงสร้างหาทินฮอนเพื่อสร้างก่อสร้างพญานาคอยู่ที่วัดหนองแสงเมืองหาดไซฟองแข่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มาฮอดใกล้สิไฟนอลไลน์แล้วข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านกำชับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องทุกท่านให้เข้าใจว่าการหาทินฮอนนี้แม่นอาสาสมัครส่วนที่ได้เฮาก็บ่มีส่วนแต่ครับแปลว่าเป็นเงินที่ศรัทธาจากคณะกรรมการที่ว่าข้าพเจ้าเองตัวข้าพเจ้าแล้วก็พร้อมด้วยท่านคําแสนญาณไพวันเพิ่นได้ไปประชุมไปเวียก ทางประเทศลาวข้าพเจ้าก็ได้เห็นสภาพแล้วก็มีความกระตือรือร้นคือว่าเป็นคนลาวอยู่ก็เลยก ็ได้สร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ว่าข้าพเจ้าภูมิใจดีใจที่สุดที่ว่าได้มาร่วมงานสำหรับโครงการนี้ก็มีหลายมี7องค์การแล้วก็สิมีหลายองค์การเข้ามาอีกตามหลังข้าพเจ้าสิแจ้งกันให้อีกช่วงนี้แม่นนาขอเพิ่งใบบุญจาก2วัดคือวัดพระยอดแก้วแล้วก็วัดป่าพุทธาลวันแล้วก็มีคนทรงบารมีก็คือวัดคือองค์การสมาคมลาวจีนออสเตรเลียแล้วก็มีลาวโอสขอขอบใจท่านประธานนั่นนะลาวโอสเดอร์จากสถานีวิทยุนี่แหละไปพอยังบ่ได้ไปเจอเพิ่นเด้อได้ตั้งแต่คาประสานงาน
0: ก็คืออันนั้นน
2: ่ะน้องวิกกี้แหละ
3: น้องวิกกี้
2: ไ
3: กล
2: ดอก
3: ด
2: ูว่าแน่นองลี
3: หาแต่ท่านบ่ได้แม่นเซ็นซื้อแต่ว่าก็ตอบอีเมลเพิ่นแล้วแล้วก็มีอันท่านนั่นประธานสายใจละใต้เพิ่นก็มาร่วมเป็นคณะกรรมการพร้อมด้วยองค์การสมาคมทงลงเงิมพิเศษสุดแม่นเจ้าของอันมหาอำนาจมีเดียของห้องเนาะ Imperial Media ใส่สายยาซะ
0: เพราะว่านั่นเพิ่นว่า
3: เพราะว่าเว้าอยู่นี่ได้ยินทั่วโลกอ่ะนะมันเป็นมหาอำนาจของมีเดียเนาะเขาหมกขอบใจที่ละกะคนอยู่เบื้องหลังสุมสนเราก็มีหลายหลายท่านข้าพเจ้าจะได้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังอีกว่าเงินเฮาได้เท่าใดเป็นระยะเป็นระยะระยะไปจนกลัวเดือนทายเดือน10พวกเฮาจะสรุปบัญชีว่าเฮาได้เท่าใดและก็จะมีการมอบในนามของพระสงฆ์ทั้ง2วัดและพวกเฮาจะได้เอารายละเอียดมานำหลังหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้ขอสรุปว่าเฮาจะเฮ็ดมื้อใดเนาะเจ้าขอบใจ
0: ฉะนั้นมีใดคำถามอันใดเฮายังรับยังหับฟังพิจารณาเนาะเพื
3: ่อ
0: โปรเจกต์อันนี้เพื่อการเพื่อแพร่เท่านี้ให้มันเป็นทุกคนสุมสนเสื้อสั้นลาวอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศก็ให้อยากให้มีส่วนร่วมนํากันนั่นล่ะ
3: เจ้าอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ให้เข้าใจแล้วว่าทีมงานเฮ็ดกันแม่นบ่แม่นเพื่อตัวเองเพื่อสุมสนบ่แม่นกับบ่เว้าหลายเนาะพี่น้องก็คือสิเข้าใจเฮ็ดให้ก็ให้ถึงหลักการบ่ให้ต้องเฮียเสียหายล่ะจุดส่วนใหญ่เอาอย่าเว้า
3: เน้นใส่เรื่องศาสนาซะเนาะศาสนาเพราะว่าก็คือที่ว่าท่านประธานบุญยิ่งกับท่านหลายๆท่านคือยังพยวันเพิ่นเมนเซ่นว่าพญานาคเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธเฮาก็เลยว่าให้ทุกท่านเข้าใจในการนับถือราคาพระเจ้าก็เองก็มีความมิติที่ได้ไปมาร่วมงานโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นบุเพเนาะยังบ่แม่นสัตว์วาสนาเท่าใดวาสนาต้องแล้วก่อนต้องสรุปบัญชีก่อนด้วย
1: เจ้าก็บ่แม่นก็มีส่วนร่วมเพราะว่าคนเฮานี่อาจว่าถ้าว่าเฮาบ่มีศีลทอกันหนะหรือว่าบ่มีอันทุกสิ่งทุกอันที่ว่ามานี่อาจสิบ่ได้มีโอกาสได้ร่วมกันเลยฉะนั้นเฮาก็หมายถึงว่าพวกเฮาหลายๆคนที่ว่าได้มาซอยกันเพื่อสร้างว่าก็เป็นประเพณียังบ่แล้วแล้วก็เป็นศาสนาอีกเพราะว่าคือพวกเฮาได้ฮู้จักแหละว่าพญานาคนี่มาจากไสพญานาคนี่ก็เป็นสัตว์อันนึงเนาะหมายถึงว่าเพิ่นอยากบวชเพิ่นมาเพิ่นกุศลอยากบวชอย่างงั้นแต่ว่ามาเบิ่งแล้วในข้อที่ว่าเพิ่นบวชเพิ่นก็บ่สามารถบวชได
2: ้ฉะนั้นเพิ่นบ่ได้เป็นมนุษย์
1: เจ้าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เป็นมนุษย์ฉะนั้นเพิ่นก็ยังว่าเฮ็ดหยังต้องเอิ้นชื่อเพิ่นก่อนว่าเป็นนาคก่อนเฮาสิบวชเฮา
2: ได้มั้ย
1: บวชนาคบวชนาค
3: อ๋อก่อนจะเป็นครูบา
1: บ่ก่อนสิได้บวช
2: พิธีบวช
1: พิธีบวช
2: เพิ่นว่าบวชนาค
1: พิธีบวชก่อนเฮาสิบวชนี่เฮาต้องได้เข้าไปในศีลให้ได้เอิ้นชื่อเพิ่นว่าเป็นนาค
2: เพราะว่าเพิ่นอยากบวชแต่ว่าบวชบ่ได้เพราะบ่ได้เป็นมนุษย
1: ์ใกล้สิบวชเนี่ยเพิ่นเอิ้นนาคเด้นาคราไหน
2: เป็นนาคก่อนกว่าท่านบวช
3: นาคแต่ไหนยังบ่เป็นพระเถื่อนเนาะ
1: บ
2: ่ก่อนจะบวชเป็นนาคก่อนเพราะว่าให้เกียรติเพิ่นให้เกียรติพญานาคหันทีเพิ่นอยากบวชแฮงมาขอนำพระพุทธเจ้าแต่เพิ่นเป็น
3: ข้อมูลตัวนี้มาสังเกตเน
2: าะแม่นแต่พอว่าเพิ่นเป็นสัตว์เพิ่นบวชบ่ได้ต้องเป็นมนุษย์นะก็เลยพระพุทธเจ้าว่าอันน่ะบวชบ่ได้แต่ว่า ด้วยความเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เพิ่นว่ามีสิทธิจะช่วยเหลือค้ำจุนศาสนาพุทธต่อไป
3: คำที่ว่าบวชนาคนี้หมายว่าแม้ผู้ใดก็ย่าที่ว่าศรัทธาศาสนาพุทธจะไปเป็นบวชเป็นพระนี่
2: จะต้องเป็นนาคก่อน
3: ต้องเอาเนมนาคขึ้นมาก
1: ่
3: อน
1: ต้องเอาซื้อนาคมาก่อน
3: มา
1: ในบ้านเฮาคั่นว่าสิเฮ็ดบ
3: ุ
1: ญสิเฮ็ดบุญอยู่วัดเฮ็ดบุญใหญ่ๆบุญผิดประเพณีมั้ยจังนะผู้เฒ่าเพิ่นสิถืออันนี้พาเฮาไปเชิญพญานาคมาปกปักรักษาบ่ให้มีฝนบ่ให้มีลมบ่มีหยัง
3: ผู้นี้บวชพระแล้ว
1: บ่บ่แม่นบวชอันนี้บ่แม่นบวช
2: ทั่วไปอันอื่น
1: ทั่วไปอันอื่น
2: แม่นแต่ขอฝนขอฟ้า
1: แม่นแต่แปลว่านั่นน่ะคือว่าสิเฮ็ดบุญนั่นอยู่วัดแบบว่าบุญใหญ่ๆบุญหยังก็ยาบุญประเพณี12นี่นะต้องไปขออยู่น้ำหองน้ำห่วยน้ำหองผู้เฒ่าเพิ่นสิพาเฮาไปว่าเออเชิญเด้อเชิญไปเบิ่งแล้วเพิ่นสิเฮ็ดหอตัวนึงปาไว้ในวัด
2: เพิ่น
1: ให้พญานาคมาปกปักรักษามาเบิ่งเฮา
2: ผู้เฒ่าหั่นเพิ่นมีแบบนี้ได้คือเฮาสิข้ามน้ํานะอันนี้แม่ตู่เคยเว้าว่าห้ามบ่ให้นุ่งผู้หญิงบ่ให้นุ่งกระโปรงสีแดงเพราะว่าเป็นสีของหอนพญานาค
0: ว่า
2: เป็นการดูถูกเพิ่นเองเพิ่นเองแม่ตู่เพิ่นเคยเว้าให้ฟังว่าขี่เหือขี่เหือข้ามบ้านเฮาติ
1: กี้
2: เนาะขี่เหือข้ามแต่จำปาสักขี่ไปหาดอนแดงอ่ะนะพายุฝนว่าซ่านเหือจนสิล่มได้ยอมมือนบขอพญานาคเพิ่นเห็นขึ้นมาเลยเด้พญานาคขึ้นมาเลยเห็นหอนเลยเออกันยอมมือนบแล้วเพิ่นเฮ็ดให้พายุหันพรลงข้ามไปได
1: ้เพราะว่าบ่อยู่ใส่คือกันเพราะว่าหมายถึงว่าเป็นการเชื่อถือของคนลาวเฮาหมายถึงว่าคันมีน้ำนะหมายถึงว่าพญานาคเพิ่นปกปักรักษา
3: ตรงตรงอยู
1: ่ก็คือด้านในเฮาอันน่ะอายได้บอกไปล่ะอยู่หลวงพระปางมีจักรไตรองค์15
3: องค์
1: เนาะ15องค์แต่ว่าอยู่แต่ละบอนก็มีหลายองค์เห็นป่ะฉะนั้นอยู่แถวใต้ก็มีอีก
2: และหอพิพิธภัณฑ์ที่จะเฮ็ดนี่จะเว้าประวัติของพญานาคแต่ละแห่ง
1: แต่ละแห่งเพิ่นต้องใส่ซื้อของ
3: แต่ละส่วนรวมเข้ามา
2: เป็นเพิ่นจะเว้าประวัติเรื่องสตอรี่แบ็คกราวด์ของพญานาคอยู่ในประเทศลาว
3: ข้าพเจ้าตั้งคำถามเนาะให้ข้าพเจ้าเองแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังบ่สามารถตอบข้าพเจ้าเองเถอะว่าสถานที่ข้าพเจ้าไปนะในน้อยนะอลังการไหนถ้าว่าสมมุติแล้วนะ
0: จ้ะ
3: มันสิดึงดูดนักท่องเที่ยวในทั่วประเทศซะ
2: เฮาเห็นแล้วบ่สิจะเฮ็ดหั่นน่ะเพราะว่าเพิ่นเซินไปเบิ่งเพราะฉะนั้น
3: ข้าพเจ้าไปเป็นดินมีต้นมากอย่างมันตกใส่หัวตกลงมา
0: ต้นมะไฮ
3: ต้องเดี๋ยวเบิ่งแล้วมันเพิ่นวางเป็นยังบ่มีหรอกไปเข้าไปยังก็คันใดก็ยังเป็นไม้อยู่เนาะตอนไปยังคิดว่าสิมาเข้ามาได้บ่รถทัวร์อย่าง
2: โอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นตัดหนทางเข้าไปแล้วเด้
3: แม่นบ่
2: แม่นเพิ่นตัดหนทางเข้าไป
3: นี่แหละสิ่งที่ว่า imagination ของข้าพเจ้าว่าถ้าว่าข้าพเจ้าอยากมีปัจจัยส่วนตัวเนาะมาเดินมาขอเข้าร่วมขบวนการเรื่องหารายได้นี่ตัวเป็นนี
2: ่ความฝันเป็นจริงแล้ว
3: The
2: dream came true
3: นี่แหละเราก็เลยว่าอยากสักส่วนเชิญชวนท่านผู้ชมนี่เข้ามาอีกให้มีส่วนร่วมแล้วข้าพเจ้าได้คำฝากจากท่านเฮียมผมจันทร์ว่าอยากให้คนเสื้อชาติลาวมีส่วนร่วม
2: ทั่วโลก
3: ทั่วโลก
2: จากทั่วโลก
3: จากทั่วโลกข้าพเจ้าดีใจเลยดีใจ
0: เจ้าพบถึงกันสิกันเดี๋ยวเฮามีเวลาบ่เกิน2นาที
2: เจ้าบ่เกิน2นาทีเพราะฉะนั้น
0: ม่วนท้ายซ
2: ะอีกเทื่อนึงว่าเป็นหยังจังเลือกเอาอยู่วัดหนองแสงเป็นหยังจังเลือกอยู่บ่อนนี้เพราะว่าเพิ่นมีความเชื่อถือคนก็ไปกราบไหว้บูชาว่ามีน้ําสร้างอยู่บ่อนหั่นแม่นบ่อนที่พญานาคขึ้นมาพักพรเพื่อมาหายใจก่อนที่จะเดินทางไปตามทางของเพิ่นมีแบบบ่แม่นว่าเฮาจะเลือกเอาม
3: ีจําเนาะเขาเจ้าห้องจําบ่
2: แม่น
3: มีจำเนาะ
2: และ
3: มีจำที่ว่ามาบอกบ่มาแนะนำบ่ให้ต้องเห็น
2: แม่นและอีกจังนึงอันนักเตะบานนักเตะบานน้อยพวกนาคาหั่นนะที่ว่าไปเตะกินทัวโลกหั่นมีแต่มาเสียให้บราซิลนี่ก่อนจะไปเตะน่ะเขาเจ้าก็ได้ไปวัดนี่ไปขอพรเพราะว่าซื้อแม่นนากาเด
0: ้ครึ่งนาทีให้ลากันซะ
2: เอาก็ลาเนาะให้ท่านดนัยเป็นผู้ลาท่านผู้ชมไปสัก ฟังสักก่อน
3: ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเฮากับมาในเวลานาทีสุดท้ายเนาะขออวยพรท่านผู้ฟังทั้งหลายทั่วโลกจงมีแต่ความสุขสมหวังปราศจากโรคปราศจากภัยขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่ดีของทุกๆ ท่านสบายดี
4: จ้าก็เช่นเดียวกันเนาะก็บ่มีหยังเนาะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี
1: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพพบกันอีกอาทิตย์หน้า
2: เจ้าพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี
0: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะมีหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความสุขสบายดีพบกันอาทิตย์หน้าครับใจ
5: Volunteering has its rewards. Find out how at swan999.com.au.
6: MacKillop Season Stormbirds Program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit MacKillopSeasons.org.au. Station sponsor.
7: Needing to learn English, get job ready, upskill or change careers? Study with Macquarie Community College and get the skills you need to get the job you want. Courses enrolling now in English language, job ready skills, hospitality, aged and disability care, childcare, computer and business skills. Macquarie Community College is a not-for-profit registered training organisation that provides quality, fee-free and subsidised training funded by New South Wales Government and subject to eligibility criteria RTO 90033. For more information, Google Macquarie Community College.
8: A tough time doesn't excuse abusive behaviour at home. Even in crisis, there's no place for domestic or family violence. If you, your family or community is affected, help is available online and by phone 24/7. For free, confidential advice, support and counselling for everyone, contact 1-800-RESPECT. There's no place for domestic or family violence. Help is here. Authorised by the Australian Government, Canberra.
9: The Community Radio Plus app lets you tune into this station anywhere, but there are still some listeners that haven't downloaded it. Hey Bob, I'm from the station.
10: Right.
9: I'm here to help you download the app.
10: The phone's just over there.
9: Got it. Now you'll be able to listen to us out here, share this station with your friends, and even see a schedule of what's coming up.
10: Whoa, something's coming up all right.
9: Whoa. Download the Community Radio Plus app and make your life easier. And mine.
11: You're listening to Black Wave on SWAN 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
12: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
11: You're listening to Black Wave on SWAN 99.9.